0: การลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
1: วันนี้เรากำลังมาสร้างความมั่นใจในทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่กำลังทำการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่าง
0: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
3: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
2: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะ แต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
10: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
10: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้จะเป็นพบกับอาร์เจนตินาเวลา 2:00 น.เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ 1,012 ของโลกหดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ เอคาเทรีนาตูปีเชนามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จีนอันโอเพ่น2026แต่เป็นอยู่15หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV Cup สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 น.ด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยจบในอันดับ6ของรายการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทรปูวัศักดิ์นักขับชาไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงคลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพาร์ท71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจจนัสสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์เท่ากับโปรนายชลทิศชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พาร์มีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทพรัตน์พานิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
19: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาร่างกายให้แข็งแรงเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้มาคุยเรื่องของผมส่วนตัวว่าใช้ชีวิตยังไงในวัยที่เรียกว่าชราภาพแล้ววันนี้ผมเพิ่งมีความรู้สึกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเริ่มชราภาพก็คือหลังจากที่ตัวเลขอายุ70วันนี้ผมปาเข้าไป74แล้วก็ยิ่งต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมนั้นมีความคิดในเรื่องของอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองนะฮะคือสมองเราเนี่ยเมื่อเราลืมเราคิดไม่ออกหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะบางคนหนักเข้าไปเคกระโหลกตัวเองนะฮะซึ่งมันไม่ควรอันนี้เราต้องยอมรับสภาพของธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีก็คือต้องดูแลสุขภาพให้ดีเช่นไปหาหมอออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมผมนั้นจริงๆแล้วดูแลร่างกายเรื่องสุขภาพมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักผมสูง178ครึ่งเกือบ79ผมจะรักษาน้ำหนักนะฮะให้ลดลงไปจากเอา100ลบนะครับอันนั้นมันเป็นมาตรฐานของฝรั่งเขาบอกว่าเออเราอยากจะรู้ว่าตัวเรานี่น้ำหนักเท่าไหร่เหมาะสมก็เอาความสูงลบได้100ไอ้นั่นมันเป็นตัวเลขของฝรั่งไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งเขาเป็นคนกำหนดตรงนั้นมาแล้วก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ไปเอาตัวเลขตรงนั้นมาใช้ซึ่งตัวเลขตรงนั้นเนี่ยกระดูกของคนไทยเราหรือคนเอเชียกับฝรั่งเนี่ยมันคนละเบอร์ฝรั่งเขาจะกระดูกใหญ่นะฉะนั้นการสามารถที่จะรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยจากโครงกระดูกอันนั้นก็จะดีผมเนี่ยก็ใช้วิธีการว่าเช่นผมสูง178กว่ากับ79เนี่ยผมลบด้วย100ไปแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่78 79แต่ผมลบลงไปอีกประมาณ 3-4% ฉะนั้นผมเนี่ยจะควบคุมน้ำหนักผมเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า74กิโลและก็ไม่ให้เกิน75กิโลเป็นอย่างนี้มาตั้ง 20-30 ปีแล้วนะครับผมนี้เคยหนักมากที่สุดคือ84กิโลเรารู้สึกอึดอัดมีวันหนึ่งผมไปบ้านของเพื่อนเขามีงาน ทำบุญบ้านผมไปนั่งกับพื้นเพราะว่าเขากำลังทำบุญฟังพระสวดมนต์แล้วก็เสร็จแล้วผมก็ใส่กางเกงยีนนะครับไปปรากฏว่ายีนมันไม่ยืดปรากฏว่าไอ้ยีนมันก็รัดพุงผมเพราะตอนนั้นผมหนักตั้ง84กิโลโอ้ผมได้รู้สึกได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ทรมานที่สุดเป็นวันที่ลำบากที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมก็จากนั้นมาจาก84ผมก็ค่อยๆลดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะแน่นอนตอนนู้นผมหนัก84กิโลนั้นผมไปลงยิมนะอยู่ค่อนข้างถี่ก็ฉะนั้นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมต้องลดน้ำหนักลดมาค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยผมไม่รีบแต่เป้าหมายของผมก็คือว่าผมจะต้องไม่ให้เกิน75กิโลและไม่ควรจะต่ำกว่า74กิโลนะครับในความสูงของผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ทำให้ผมนี้มีการเดินทางหรือไปทำอะไรก็สามารถจะทำได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคล่องตัวเพราะผมไม่ให้น้ำหนักตัวของผมมากเกินไปถึงแม้ว่าผมอยากจะทานอะไรที่อร่อยมีวันหนึ่งผมเคยเห็นคองแข็งพวกเอาคองแข็งมาส่งให้ผมกินเข้าไปคองแข็งเข้าไปแค่นั้นนะครับอ้วนขึ้นเลยเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องควบคุมปากตัวเองไม่ใช่ให้จะเอาไปทำให้ตัวเองอร่อยแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักฉะนั้นการควบคุมนะครับปากตัวเองการเข้าใจมาตรฐานของน้ำหนักว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราต้องลบได้ร้อยแล้วก็อย่าลบด้วยอีก 3-4% นั่นนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำหนักที่ผมควบคุมเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนรายการที่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักมากเกินไปลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติยกระดับเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการทุกหน่วยงานกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งการลักลอบจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจกรมนและหน่วยงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการตรวจสอบร้านกัญชามุ่งเน้นร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังคงเปิดให้บริการซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีจำนวน12แห่งและอีก533แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาลยังคงย้ำแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายใต้กรอบกัญชาทางการแพทย์ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ห้ามจัดโปรโมชั่นและห้ามใช้เพื่อการสันทนาการเพื่อให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะร้านกัญชาที่ฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้นแต่บูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบการกระทำผิดในทุกมิติทั้งโนมินี การบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
4: ตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการมา9ข้อมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มร้านกัญชาก็พบความผิดนะครับเป็น2แบบครับ1ร้านที่มีสุขภาพอนุญาตแล้วก็ทำการเปิดขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะครับกับ2ก็คือร้านที่ไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับก็พบอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในทุกปัญหาทุกข้อสั่งการนะครับใน9ข้อเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่ได้ความร่วมมือของทุกส่วนเลยได้ทำป้องกันจังหวัดแล้วก็ได้ทีมงานอส.ทีมงานฝ่ายปกครองนะครับทีมงานทหารทีมงานตำรวจนะครับก็ร่วมมือกันมาตลอดเวลาก็เรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็พวกปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับอันธพาลแล้วก็นอมินีอีกด้านหนึ่งที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เราไม่เคยปล่อยมือครับเราทำกันตลอดเวลานะครับตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการครับ
1: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคือการสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลรองรับทั้งการลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการจัดหาผืนป่าอนุรักษ์เชิงภูมิทัศน์และยกระดับการจัดการ4ผืนป่าอนุรักษ์สำคัญของประเทศไทยติดตามจากรายงานค่ะ
22: ภาพรวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า70ล้านไร่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการจะรักษาผืนป่าและขีดความสามารถการกักเก็บคาร์บอนให้สมบูรณ์ในระยะยาวได้จำเป็นต้องอาศัยพลังจากชุมชนโดยรอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และภาคีเครือข่าย11หน่วยงานทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดการป่าอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้ารักษาระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนของประเทศรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตให้ความสำคัญกับมิติด้านประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับภูมิทัศน์มุ่งเน้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและผืนป่าสามารถเกื้อกูลกันจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23: เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธารความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ในการคุ้มครองฟื้นฟูอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความครบถ้วนตามเป้าหมายของประเทศและต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืนโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตมุ่งเน้นการจัดการที่เป็นองค์รวมและการบูรณาการในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในระดับภูมิทัศน์ลดภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนากลไกสนับสนุนที่เพื่อต่อการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
22: สำหรับโครงการนี้ตั้งเป้ายกระดับการจัดการผืนป่าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบผืนป่าผ่านการพัฒนากลไกทางการเงินและการสร้างองค์ความรู้ในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพดูแลป่านอกเขตอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการรักษาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมีพื้นที่เป้าหมายเชิงภูมิทัศน์นำร่อง4แห่งได้แก่ภูมิทัศน์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภูมิทัศน์พนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษภูมิทัศน์ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายภูมิทัศน์อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หากประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างโมเดลการจัดการป่าที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการลดภัยคุกคามต่อพื้นป่าและร่วมเป็นกำลังสำคัญรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกให้คงอยู่ต่อไปโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตนี้เป็น1ใน3โครงการระดับประเทศภายใต้แผนงานบูรณาการด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่8มีระยะเวลาดำเนินงาน5ปีมุ่งเน้นการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการป่าในเขตนิเวศอินโดมาลายาซึ่งเป็นระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญของโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะจากจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามันสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียจังหวัดระนองใช้เวที Business Matching หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบกับคู่ค้าจากต่างประเทศเพื่อขยายตลาดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดสู่การค้าการลงทุนและการส่งออกในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: บนโต๊ะเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการไทยมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของตนเองให้กับคู่ค้าจากต่างประเทศแต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่งซื้อความร่วมมือทางธุรกิจหรือการขยายตลาดสู่ต่างประเทศนี่คือหัวใจของ Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจหนึ่งในกลไกสำคัญที่กรมการค้าภายในขับเคลื่อนผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการพบกันให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจแตกต่างจากงานแสดงสินค้าทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเพียงภายในงานแต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคู่ค้าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาความต้องการของตลาดและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การซื้อขายการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้ใช้ Business Matching เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการของจังหวัดระนองกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมขยายเครือข่ายการค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกล่าสุดภายในงานระนองเอเชียเทรด2026สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าจากหลายประเทศทั้งลาวเนปาลจีนและซาอุดีอาระเบียโดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกว่า60รายพร้อมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
8: ศักยภาพของระนองเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพมากนะคะถ้าเรามีสินค้าเกษตรแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแปรรูปจากทุเรียนหรือว่าแปรรูปจากมังคุดสินค้าอัตลักษณ์กาแฟแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเท่าที่สอบถามมาทางฝั่งลาวนะคะก็มีความสนใจในตัวกะปิเพราะว่ามีความนิยมชมชอบกะปิในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะนั้นระนองเราก็เป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนะคะก็มีการนำผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมผู้ผลิตกะปิในจังหวัดระนองเพื่อจะมีการเชื่อมโยงการค้าต่อไปค่ะ
7: Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงการนัดหมายทางธุรกิจแต่หากเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้พบกับตลาดใหม่พันธมิตรใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆเพราะทุกการจับมือบนโต๊ะเจรจาไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางการค้าเท่านั้นหากยังเป็นอีกหนึ่งก้าวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดระนอง ให้เติบโตเชื่อมโยงและก้าวสู่เวทีการค้าระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงอภิสราคงมณีสวทรนองรายงาน
9: ปิดท้ายที่วงการกีฬาไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: หลังจากเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดัง

0: เราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็ทำหลังจากนี้ครับจะเริ่มรับหลังจากที่ครม.ชอบรับก็เดี๋ยวคงจะเริ่มต้นคณะทำงานเพื่อจะพูดคุยเรื่องของโครงสร้างใหม่ภารกิจใหม่กำลังคนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อจะทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะเสนอขอต่อไปเพื่อให้กระทรวงการกีฬานั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ
1: อีกจุดที่น่าจับตามองคือการยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีสถานะเทียบเท่าระดับกรมเพื่อทำหน้าที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนนักกีฬาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเสริมสร้างสมรรถภาพการป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปจนถึงการยกระดับผลงานในเวทีนานาชาตินอกจากนี้จะมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศกีฬาสร้างรายได้ส่งเสริมกีฬาอาชีพและต่อยอดกิจกรรมกีฬาให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจรวมถึงมีหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องการมีกระทรวงการกีฬายังถูกคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่สะสมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการไว้ว่าจะกำหนดให้ทุกสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณพื้นฐานอย่างเหมาะสมซึ่งจะไม่มีสมาคมใดได้รับเงินสนับสนุนเป็นศูนย์พร้อมนำผลงานและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นตัวชี้วัดโดยแบ่งสมาคมออกเป็นเทียร์1เทียร์2และเทียร์3เพื่อให้แต่ละสมาคมรู้สถานะของตนเองและวางแผนพัฒนานักกีฬาได้ล่วงหน้า
0: ปัญหาที่ค้างคามาก็คงจะเป็นเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในการจัดสรรงบประมาณที่มีปัญหาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางสมาคมก็ไม่ได้เลยบางสมาคมก็ได้เยอะได้น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือกองทุนที่จะสนับสนุนให้สมาคมนั้นก็แน่นอนเรามีงบประมาณที่ไม่ได้โตขึ้นมีจำกัดแต่กับการครับด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าเงินมันก็ลดลงนะค่าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นเพราะงั้นการต้องการการสนับสนุนจากสมาคมต่างมันก็ต้องเยอะขึ้นในทุกๆสมาคม
1: อย่างไรก็ตามโครงสร้างใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับการแบ่งภารกิจการจัดสรรงบประมาณและการทำงานร่วมกันหลังจากนี้เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงการกีฬาไม่ใช่จำนวนหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการติดปีกให้นักกีฬาและเยาวชนไทยได้ก้าวไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นผานิชคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
4: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะมั่นคงเข้มแข็งที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำวันอาทิตย์ในเช้าวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายก็ได้สดับปาฐกถาธรรมโดยพระสงฆ์ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้กราบอาราธนามาสำหรับวันอาทิตย์นี้อาตมภาพจะได้แสดงถึงเรื่องความสุขความสุขที่ทุกคนปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่เราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวก็เป็นของยากจะต้องมีความทุกข์ปะปนไปด้วยชีวิตของเราทุกคนต้องคร่ำครวญด้วยความสุขความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานความสุขที่ทุกท่านปรารถนาในคฤหัสถ์วิสัยเรียกความสุขของคฤหัสถ์4อย่างด้วยกันคือ1ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์2ความสุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์3ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และ4ความสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขที่ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นดังคำพระบาลีว่านัตถิสันติพรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ที่นี่เรายังไม่พูดเราพูดถึงความสุขโดยทั่วไปข้อที่หนึ่งความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเป็นของจำเป็นในการจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะคนเรานั้นเกิดมาฐานะไม่เท่ากันเหมือนนิ้วมือของเราทั้ง5นิ้วยาวไม่เท่ากันรูปร่างลักษณะก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารูปร่างสะสวยบางคนเกิดมารูปร่างไม่สะสวยขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดมาอาภัพนักปัญญาทึบบางคนเกิดมาปัญญาดีบางคนเกิดมาบนทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเป็นลูกเฒ่าแก่ลูกมัสเสียลูกผู้มีอันจะกินเกิดบนเงินกองทองไม่ต้องเหนื่อยยากมากนี่เพราะอะไรบุญนำเรามาเกิดบุญเป็นผู้พาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมปรุงแต่งชีวิตของเราให้เป็นไปดังที่กล่าวสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปากเบี้ยวตาเลตาบอดเป็นใบ้นี่เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนบางท่านก็ปรุงชีวิตได้ถูกต้องเพราะนี่เป็นกรรมของเรานะเกิดมาจึงยากจนข้นแค้นในชาติปางก่อนเราสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเกิดมาในชาตินี้จึงต้องต่อสู้ต้องพบกับความยากลำบาก คนที่เกิดมามีแต่ความสุขบนกองเงินกองทองบางคนก็มีสตินี่เป็นเพราะบุญของเราจึงเกิดมามีความสุขอย่างนี้แต่บางคนก็ขาดสติมัวเมาลุ่มหลงไม่เคยนึกถึงกรรมดีในอดีตทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเมื่อกรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นแสดงผลให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วนี้ให้ผลต่างกันต่างวาระเกิดมาในชาตินี้มีแต่ความสุขทั้งที่ในชีวิตนั้นสร้างแต่ความชั่วหากินในทางลัดค้าขายสิ่งผิดกฎหมายล่อหลอกลวงโกงครับแต่ชีวิตมีแต่ความสุขบางท่านเข้าใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คตินี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาจะเข้าใจทันทีว่าแม้เขาจะกระทำกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีในอดีตกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่สามารถจะให้ผลได้กรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลนะท่านที่ได้ศึกษาก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ปรองชีวิตได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อให้เชื่อกรรมเราเกิดมาเพราะมีกรรมปรุงแต่งชีวิตกรรมมุนาวัตติโลโกนะชีวิตของเราต้องหมุนเวียนไปตามกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คิดค้นคว้ามาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาจึงนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานมากมายเหลือเกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์สำหรับท่านที่ต้องทำงานเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาก็ต้องถือคติหัวใจเศรษฐีอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรวางชีวิตเหมาะสมขยันหาทรัพย์นั่นคือการทำงานทำงานสุจริตอยู่ที่ความรู้ของเราที่ได้ร่ำเรียนมาถ้าความรู้ต่ำก็ได้งานที่ทุจริตเหมือนกันแต่ว่าความรับผิดชอบมีน้อยถ้าเรียนมาสูงก็ได้งานและมีตำแหน่งสูงสูงนี่ทุกคนมีความเข้าใจดังนี้ขยันหาทรัพย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับราชการก็มีเงินเดือนมีผู้มาซื้อของจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนนี่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรักษาพยานหารักษาดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบ่งทรัพย์ทำบัญชีให้เรียบร้อยมีรายจ่ายมีรายรับ ที่สำคัญคือต้องมีรายเหลือนี่สำคัญบริหารเงินให้เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าอะไรบ้างต้องใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีบ้านต้องเช่าบ้านเขาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และยังมีของที่ต้องซื้อผ่อนอีกตู้เย็นรถยนต์บ้านเราต้องคำนวณดีๆให้พอกับเงินที่เราได้มาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทถ้าใช้จ่ายสูงเกินไปความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเอาให้พอดีเอาให้พอดีเอาให้พอเพียงถ้าเป็นรายวันวันละ500บาทวันละ400บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซะ100 200บาทนอกนั้นก็เก็บไว้เป็นรายเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะช่วยเราเกิดเหตุกระทันหันจะไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงินที่เราเก็บได้สะสมไว้สามารถจะนำมาแก้ปัญหาได้นี่ประโยชน์จากการรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ความสุขข้อที่สามอินาทานังทุกขังโรเกการเป็นนี่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่จำเป็นอย่าไปขอหยิบขอยืมเงินใครเขาถ้าเจอเจ้าหนี้บางรายใจดีใจบุญใจกุศลคิดดอกเบี้ยต่ำๆเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจร้ายใจโหดเห็นแก่ได้ถือว่าโชคร้ายไปคิดดอกแพงๆจำเป็นอย่างไรจะต้องไปขอยืมเงินเขาอาตมาเคยบอกว่าสองยามยามที่หนึ่งคือยามเจ็บยามเจ็บป่วยยามที่สองคือยามจากยามตายความเจ็บป่วยบางทีมันไม่บอกเราเกิดขึ้นกระทันหันเขาจึงบอกให้ดูแลสุขภาพมันตรวจตราสุขภาพของตัวเองให้ดีมันเป็นหนักๆขึ้นมาแล้วสุดจะแก้ไขสุดจะเยียวยามีคนถามไปหาหมอบ้างไหมไม่เป็นไรผมแข็งแรงฉันแข็งแรงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนะคือความประมาทมีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราต้องรีบทันทีไปหาหมอได้ตรวจตราเลือกโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลที่เรามีฐานะไม่เดือดร้อนพอจะจ่ายได้มีบัตรประกันสังคมต้องดูฐานะตัวเองด้วยเพราะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ค่าใช้จ่ายก็มีน้อยหน่อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีทรัพย์มากพอสมควรจึงจะเข้าได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่บอกเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นเงินทองไม่มีจำเป็นจ้องไปขอหยิบขอยืมเขาไปกู้เขาเราต้องพิจารณาว่าเออ คนที่เราจะไปกู้หรือสถานที่เราจะไปกู้นั้นไว้ใจได้ไหมที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยน้อยที่ไม่ปลอดภัยคือกู้นอกระบบอันตรายมากกู้นอกระบบเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหมุนเงินทุกวันไปกู้หนี้นอกระบบต้องจ่ายทุกวันวันละ 2-300 บ้างวันละ 5-600 บ้างนี่การค้าขายบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีไม่พอจะใช้หนี้เขาก็ต้องใช้วิธีหลบซ่อนพวกเซลแมนมาทวงบ้านอยู่ใกล้วัดก็หลบเข้าไปในกุฏิพระหรือข้างๆวัดเสียงตุบตับตุบตับเสียงร้องใกล้กุฏิพระออกไปดูอ้าวกำลังมีพวกหนุ่มๆทำร้ายผู้หญิงทำร้ายโยมผู้หญิงพระก็บอกอ้าวนี่ในวัดนะขอบิณฑบาตเถอะมันเรื่องอะไรกันเอาไปกู้นี่ไปยืมเงินผมมาหลบหลายวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยพระก็ถามว่าไปกู้มาเท่าไหร่600บาทพระผมมีที่โยมเพิ่งถวายมาก็เอานี่ไปก่อนเรื่องก็จบไปหายไป 2-3 อาทิตย์มาอีกแล้วเจ้าเก่ามาตุบตับตุบตับข้างกุฏิอีกแล้วพระลงไปดูเอาเจ้าเก่าเฮ้ยเป็นแผนคิดว่าพระรวยหรือไงพระเราต้องมีอุเบกขานะไม่ฝึกให้คนมีนิสัยไม่ค่อยดีมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์เป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งไปขอเงินยืมเงินเพื่อนบอกจะใช้วันนั้นวันนี้ถึงเวลาไม่มีจะให้เอาแล้วทะเลาะกันเถียงกันพิษใจกันนี่ยามเจ็บป่วยนะจำเป็นต้องไปขอยืมเขาที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารหรือไม่ก็เจ้าหนี้ที่เขาใจดีๆคิดดอกเบี้ยน้อยยามที่สองคือยามจากยามตายนี่สำคัญบางคนไม่เตรียมพร้อมซ้อมตายไว้ปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นหมุนซ้ายขวามันเครียดไปหมดไม่มีเงินปัจจุบันนี้ไม่ต้องซื้อโรงแล้วก็มีโรงมูลนิธิเขาบริจาคให้สมัยก่อนนั้นยังต้องซื้อโรงอยู่ลงใส่ศพก็ประมาณ 700-800 ปัจจุบันไม่ต้องแล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าลงค่ารถค่าพาหนะเขาเอามาวัดก็มาตกลงกับที่วัดขอเป็นอนาถานะไม่มีวัดไหนจะรังเกียจรู้ว่าศพอนาถาแต่มีข้อตกลงว่าศพอนาถานี้ต้องตั้งบำเพ็ญกุศลไว้1 คืนเท่านั้นรุ่งขึ้นก็เผา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพระก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเพราะทำไงได้คนเราฐานะไม่เท่ากันจัดการให้เรียบร้อยด้วยความใจดีของพระความจริงบวชนานๆนี่เขาหลอกง่ายคนที่หลอกพระไม่ใครคนอื่นคนไกลคนอยู่ใกล้วัดด้วยซ้ำห่างจากวัดประมาณสักกิโลกว่าๆแต่วัดในกรุงเทพนั้นไม่เหมือนวัดบ้านนอกบ้านนาพอจะเห็นกันได้วัดในกรุงเทพบ้านช่องเยอะไปหมดเขาก็มาโกหกพระบอกภรรยาผมตายไม่มีเงินจะนำศพออกจากโรงพยาบาลพระก็ใจดีช่วยสงเคราะห์โยมเรียรายเงินทั้งวัดองค์ละ10บาท20บาท100บาทได้เงินไปพันกว่าบาทคิดว่าพอก็มอบให้แก่ผู้นั้นไปเอาไปจัดการเรื่องเอาศพออกจากโรงพยาบาลค่าลงค่ารถนะแล้วก็มาที่วัดนะศพเขาหายไปพระก็รอไม่เห็นมีศพมาศพอนาถาเช้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านก็อ้าวภรรยาเขาตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพออกมาหรือยังพวกชาวบ้านก็แปลกใจอ้าวนี่หลอกพระนี่ภรรยายังไม่ตายนี่คนเราบางทีไม่กลัวบาปกลัวกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกได้ทั้งนั้นพระจึงเป็นพระใจดำไปเลยทีนี้ยามเจ็บยามจากยามตายสงเคราะห์กันไปยามตายยามจากโยมเป็นเจ้าหนี้ก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงนักช่วยสงเคราะห์ทำบุญกับเขาไปด้วยได้จัดงานศพตามฐานะของตัวเองนี่คือความสุขข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ต้องเข้าใจว่าหนี้มีหลายอย่างไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมีทั้งหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ชีวิตเลือดเนื้อเราได้จากบิดามารดาพ่อแม่ของเราเป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นหนี้พ่อแม่ทดแทนพระคุณท่านหรือยังทำหน้าที่ลูกได้ดีหรือยังพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงตอบแทนท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศ์สกุลไว้ดีทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่กระดากปากที่จะทวงบุญคุณกับลูกฉันเลี้ยงเธอมานะตอนนี้เธอต้องเลี้ยงฉันบ้างไม่กล้าให้ลูกได้มีความสำนึกเองลูกบางคนก็ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่จะยากดีมีจนอย่างไรลูก9คน10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่สองคนลูกเก้าคนสิบคนบางทีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาหน้าอนาถเหลือเกินทั้งที่ไม่อยากจนคนแค้นมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนานี่ความหวังของพ่อแม่มีลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานให้พ่อแม่ได้อุ้มชื่นใจแล้วมีลูกชายอยากให้สืบศาสนาอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นนับถือศาสนาพุทธประเพณีของชาวพุทธจะต้องบวชให้พ่อให้แม่ บวชให้พ่อแม่หรือยังบางคนบอกว่าไม่มีเวลาลา งานไม่ได้บวชน้อยกลัวจะได้บุญน้อยไม่จำเป็น7วัน15วัน1พรรษามีอานิสงส์ความเป็นพระเท่ากันมีโอกาสมีเวลาต้องบวชให้ท่านทดแทนข้าวป้อนน้ำนมท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่จบการศึกษามีงานทำที่ลืมไม่ได้เป็นอันขาดคือพ่อกับแม่นอกนั้นก็ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานี่ชีวิตนี่บุญคุณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามีโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านบ้างนี่ทรัพย์สินไปขอหยิบขอยืมเงินใครเข้ามาอย่าเป็นคนหวงหนี้มีเงินมีทองก็ชดใช้เข้าไปเขาจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมเรานี่สุดท้ายคือหนี้เวรหนี้กรรมทำบุญครั้งใดต้องอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมในมีฮะเจ้ากรรมในเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้นเจ้ากรรมในเวรเขาเบียดเบียนเราเขาสาปแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นหนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปราศจากโทษนี่คือความสุขของเราท่านทั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาฏิคาถาธรรมครั้งนี้อาตมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานคร

0: รายการหุ้นของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกที่มีภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเลมักเรียกชื่อสั้นๆว่าเมืองเพชรสำหรับจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเทือกเขาตะนาวสีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาโดยจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ120กิโลเมตรและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน3สายได้แก่แม่น้ำเพชรบุรีมีความยาวตลอดสาย227กิโลเมตรแม่น้ำบางกลอยมีความยาว44กิโลเมตรและแม่น้ำบางตะบูนมีความยาว18กิโลเมตรซึ่งจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีประชากรอาศัยหนาแน่นทางทิศตะวันออกของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลส่วนในด้านทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีจุดเด่นคือมีตาน้ำผุดธรรมชาติภูมิประเทศโดยรอบมีความลาดชันและเป็นที่ลุ่มน้ำสำคัญโดยมีการจัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 1,095 ไร่ซึ่งในพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง

0: านผู้ฟังครับจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของจังหวัดเพชรบุรีจะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดนั้นโดยเฉพาะหมู่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาที่สลับซับซ้อนกับที่ราบสูงโดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบมีลำห้วยธรรมชาติขนาดกลาง2แห่งและขนาดเล็ก6แห่งสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและมีบ้านเรือนของราษฎรกระจายเป็นกลุ่มๆโดยมีสภาพภูมิอากาศในฤดูร้อนอากาศร้อนปานกลางโดยในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณฝนตกในปริมาณน้อยเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่อับลมฝนมีฝนพัดผ่านน้อยจึงมักประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากท่านผู้ฟังครับซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นจึงมีราษฎรได้ถวายฎีกาโดยมีหนังสือถึงราชเลขาธิการสำนักพระราชวังขอพระราชทานโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้งประกอบไปด้วยหมู่ที่4บ้านหนองไก่เถื่อนหมู่ที่5บ้านผู้ตูมและหมู่ที่6บ้านหนองจิกตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนายปราณีภูลสวัสดิ์ได้กล่าวถึงลักษณะของพื้นที่และสภาพปัญหาที่เกิดกับราษฎรในพื้นที่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีกับทางรายการว่า
1: ผมนายปราณีภูลสวัสดิ์เป็นประธานผู้ใช้น้ำผ่านน้ำหยดครับแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นป่าครับเป็นป่านะป่าทั้งหมดเลยแต่ว่ามาช่วงปีประมาณ4647อะไรนี่ทุน9ไปอ่ะแล้วก็ได้มาได้ในหลวงพระราชทานมาเมื่อปี48นะครับมาสร้างกันมาผู้ใช้น้ำที่อยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ข้างล่างหมดเลยครับนะครับที่ใครอยู่ในพื้นที่หมู่5ผู้ตุมนะครับในบริเวณที่ผมที่ใช้น้ำนี่ประมาณ100ฝ่าราคาเรือนะครับให้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้การเกษตรนะทำนาทำไร่นะครับมีหลายรายนะครับแต่ว่าพื้นที่ทำไร่จะน้อยกว่าน้ำไม่เพียงพอที่ว่าจะนานอยู่ทำการเกษตรถ้าเราก็ต้องช่วยเปิดให้แต่ว่าถ้าว่าน้ำน้อยแล้วเราก็จะไม่เปิดให้นะครับกับผู้ที่ใช้น้ำนะครับเพราะว่าเราเก็บน้ำอันนี้ไว้บริโภคด้วยเพราะว่ามันมีประปาอยู่ข้างล่างปปาอยู่ล่างแต่ว่ามันน้ำมันเป็นน้ำซึมนะชาวบ้านเขาตีความหมายว่าถ้าเขื่อนแห้งปปาก็คงจะแห้งด้วยก็เลยตีไว้อย่างนั้นนะครับประชาชนก็เขื่อนมากนะครับก็จะยินดีช่วยกันดูแลนะครับบำรุงรักษาครับชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลครับมาช่วยกันดูแลนะครับการปิดเปิดใช้น้ำก็ตามแต่ตอนนี้ตอนน้ำสมบูรณ์นี่ก็มีการปิดเปิดเป็นเวลานะครับถ้าว่าถ้าไม่จำเป็นอยู่แล้วเกินเราจะไม่เปิดให้ถ้าจำเป็นเราก็จะเปิดให้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับก็ดีขึ้นนะครับมีก็เหมือนว่ามีน้ำใช้อ่ะนะมีที่น้อยแต่มีน้ำมันก็ได้ประโยชน์นะครับทำไร่นะปลูกไร่ปลูกไอ้พวกไอ้ได้ไหนพวกมะม่วงหิมพานต์มั่งนะแล้วผมเองก็ปลูกต้นตาลไว้เป็นร้อยๆนะผมอยู่กับหมู่บ้านนะครับผมนะผมก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยไปนะเพราะว่าชาวบ้านก็มีทำสวนทำไร่ก็เยอะครับกับผมก็เหมือนว่าพูดไม่ค่อยชัดกับศัพท์ของในหลวงนะครับผมเองก็มีความรู้สึกนะปราบปลื้มยินดีกับท่านที่ทรงเมตตากับประชาชนชาวตำบลห้วยลึกได้จะเก็บน้ำให้กับประชาชนชาวตำบลห้วยลึกขอบคุณครับ

0: ท่านผู้ฟังครับและเมื่อสำนักราชเลขาธิการพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานกปร.พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบภูมิประเทศและพบผู้ถวายฎีกาและกรมชลประทานได้สรุปผลการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือราษฎรโดยการจะทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดพร้อมระบบส่งน้ำเสนอสำนักราชเลขาธิการและสำนักงานกปร.และในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรจำนวน142ครัวเรือนประชากร 1,500 คนและสามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูฝนได้400ไร่และในฤดูแล้ง50ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนายปรีชาไหมฉิมนายช่างชลประทานอาวุโสผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมชลประทานในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรกับทางรายการว่าน
1: ายปรีชาไหมฉิมนะครับนายช่างชลประทานอาวุโสหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำองค์การที่สองของการชลประทานเพชรบุรีครับผม
2: โดยการ
1: คือเติมน้ำมาแล้วไม่มีการเก็บน้ำแล้วมันก็ไหลปล่อยไปเลยพอเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไม่สามารถเก็บน้ำได้แล้วแต่ก่อนก็คือได้ก็จะเมื่อจะมีการขุดของชาวบ้านเองนะครับคือตั้งต้นเป็นอย่างนี้คือจะต้องมีอ่างเพื่อมาเก็บน้ำไว้ครับครับจะช่วยเหลือจำนวนประชากรประมาณ142ครัวเรือนประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งเราช่วยการเพาะปลูกคือฝนประมาณ400ไร่นะครับพื้นที่รับน้ำของอ่างตัวนี้ประมาณ 3.7 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งการมีอ่างตัวนี้มันช่วยเพิ่มปริมาณการเก็บกักของน้ำที่ให้ชาวบ้านไว้ใช้ช่วงแล้งได้ดีกว่าจะปล่อยให้ช่วงน้ำหลากมาแล้วหายไปตอนแรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ท่านนายกอบต.ห้วยลึกนะครับก็มีหนังสือถึงราชเลขาเพื่อจะขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับผมคือก็รู้สึก
2: เ
1: ป็นเกียรติกับตัวเองกับครอบครัวนะครับที่ได้ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้นะครับแล้วก็พอทำมาแล้วชาวบ้านเองที่พอได้รับอ่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆแต่ณปัจจุบันน่ะอ่างมันไม่สามารถเก็บน้ำได้เยอะเพราะว่ามันตื้นแล้วก็ระบบส่งน้ำพอมันผ่านระยะเวลาไประบบมันก็มีการบกพร่องหรือว่าชำรุดก็ต้องซ่อมแล้วก็ปรับปรุงหลายๆอย่างครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำในอ่างได้เต็มประสิทธิภาพเต็มที่ครับการพิจารณาโครงการเบื้องต้นนะครับอาจจะมีการขุดลอกเพิ่มขึ้นด้านตัวรับน้ำเหนือเขื่อนเพื่อจะให้มีปริมาณน้ำเข้าแล้วก็รับน้ำได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็ปรับปรุงระบบท่อซึ่งเดิมเป็นท่อ PVC ก็อาจจะเป็นท่อ HDPE เพื่อความคงทนในโครงการส่งน้ำซึ่งการเข้ามาใช้พื้นที่ของชาวบ้านก็จะลำบากหน่อยช่วงยิ่งช่วงฤดูฝนเนี่ยทางจะมีน้ำเซาะไปเรื่อยๆเลยต้องดูกันอีกทีว่าจะมีวิธีไหนจะแก้ตรงนี้ได้บ้าง

ท่านผู้ฟังครับโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมซึ่งกรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่14โครงการก่อสร้าง1ได้ออกแบบรายละเอียดและดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณพุทธศักราช2552โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น48ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกปร.ในการสร้างเขื่อนดินประเภทโซนไทป์ขนาดความสูง11เมตรยาว320เมตรสันเขื่อนกว้าง5เมตรพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน3ตารางกิโลเมตรปริมาณกักเก็บน้ำได้ถึง 297,500 ลูกบาศก์เมตรมีระบบส่งน้ำด้วยท่อจำนวน3สายมีความยาว 2,930 เมตรผลที่ได้จากโครงการทำให้มีพื้นที่ชลประทานประมาณ400ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน40ครัวเรือนประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำสำหรับการทำเกษตรได้อย่างเพียงพอซึ่งส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นด้วยปัจจุบันน้ำที่ใช้เพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะใช้วิธีสูบจากลำห้วยบ่อหรือสระช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรของราษฎรและสามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูฝนได้ถึง400ไร่ในฤดูแล้ง50ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานที่ส่งสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรอันจะนำมาซึ่งความผาสุกและสามารถพึ่งพาตนเองให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

0: านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จะทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยซะก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้านครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสักการะพระพุทธชินราชที่วัดต้าฉือ
7: วันที่4ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้ามีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูโดยมีนายกู่หยางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูให้การต้อนรับโดยคณะจะชมแพนด้ายักษ์นัสเตอรี่ไจแอนท์แพนด้าพาวิเลียนศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าและแวะร้านของที่ระลึกณสตาร์ไจแอนท์แพนด้าเนอร์เซอรี่เฮาส์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะจะเดินทางต่อไปยังวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานโบราณอายุกว่า 1,600 ปีใจกลางเมืองเฉิงตูที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะชมนิทรรศการประวัติของวัดและไหว้พระพุทธชินราชที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดตลอดจนชมวิหารท่าถังซำจั๋งจากนั้นในช่วงบ่ายมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซงหลิวนครเฉิงตูมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยปีจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐ ผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเตรียมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาวันแรกในวันที่20กรกฎาคมนี้
9: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัดและชัยศิลป์คนคล่อง

0: ัสดีค่ะน้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: สวัสดีครับแผนณัฐพรปานกันนะครับ
0: ค่ะเราสองคนก็พร้อมมาทำหน้าที่นะคะกับรู้ทันสารพันภัยวันนี้มาแพ็คคู่เลยนะ
1: ครับ
0: มาแพ็คคู่แบบเต็มเลยทุกครั้งพี่น้อยจะมาก่อนแล้วน้องแผนก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากเพื่อฟังกัน
1: ใช่ครับวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องราวเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบข่าวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็มีในเรื่องของเหตุไฟไหม้นอกสถานบันเทิงต่างๆซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการแบบว่าหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังกันในการช่วยเหลือเนาะผู้ประสบเหตุแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะก็เป็นมาตรการที่ออกมาหลังจากที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นอยู่บ้างแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งที่จะมีการติดตามเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็อาจจะมีมาตรการอื่นๆออกมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของสาธารณภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะความปลอดภัยพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการให้มีเรื่องของความเรียกว่าความชัดเจนในรายละเอียดของสถานบันเทิงเรื่องของสถานประกอบการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยขณะเดียวกันนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งเข้มเลยนะตอนนี้ทั่วประเทศนะคะกำชับทุกหน่วยงานมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดซึ่งท่านก็ย้ำว่าชีวิตประชาชนต้องมาก่อนนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหลายๆหน่วยงานก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ล่าสุดนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ท่านก็กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและก็มาตรการต่างๆนะคะให้มีมาตรฐานจริงจังเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกพื้นที่ล่าสุดค่ะนะคะท่านก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับค่ะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
1: ครับ
0: สถานประกอบการแล้วก็สถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพราะว่าพอไปตรวจสอบสำนักงานเขตจตุจักรเขาก็ไปตรวจสอบเหมือนกันนะสถานที่โรงเบียร์นะลาดพร้าวที่เกิดเหตุนั้น
1: เป็นอาคารเก่ามากพี่น้อย
0: ใช่
1: มากกว่า30ปีอีก
0: แล้วก็ประเด็นก็คือว่าในส่วนคนที่วิ่งไปตรงห้องน้ำก็มีสิ่งกีดขวางประตูทางหนีไฟต่างๆ
1: โดนปิดโดนล็อกเนาะ
0: นะคะก็ผู้ประกอบการเองนะคะเจ้าของเองก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะขณะเดียวกันนะคะก็มีมาตรการออกมาตอนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องความปลอดภัยนะคะทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่างๆอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยคือมีหลายหน่วยงานมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเล่าให้ฟังกันว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขามีชุดดับเพลิงใช่ไหมสีแดงๆไว้ในอาคารแต่ไม่เคยตรวจสอบกันเลยว่ามันใช้งานได้หรือเปล่า
1: พอถึงเหตุการณ์จริงแล้วฉุกเฉินขึ้นมาพังเสียใช้ไม่ได้
0: หรือว่าใช้กันคล่องไหมยังไงเขาถึงมีมาตรการในการซ้อมแผนเผชิญเหตุซ้อมหนีไฟต่างๆนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เจ้าหน้าที่ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยอย่างพี่ๆทหารผ่านศึกรปภ.ที่ดูแลเราเนี่ยเขาได้รับการฝึกเป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยการดับเพลิงการจับคนร้ายต่างๆเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีนะคะดังนั้นทางปภ.เองก็เช่นกันค่ะนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็เลยกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็คือท่านบอกไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยดำเนินการ
1: ครับ
0: ให้มีมาตรการออกมาเลยอย่างที่ท่านเน้นย้ำก็คือป้องกันดีกว่าการเยียวยาเพราะชีวิตของประชาชนไม่ควรต้องแลกกับความประมาทการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังด้วยเนาะ
1: ครับใช่แล้วล่ะครับคือในเรื่องของไฟนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้ให้ทันเหมือนกันเนาะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่แค่ในสถานเพลิงหรือว่าในร้านอาหารต่างๆแต่ว่าในบ้านเราเอง
0: ค่ะการประกอบอาหารต่างๆนะคะระวังไฟรั่วระวังความปลอดภัยเด็กๆด้วยบางท
1: ี
0: เด็กเล่นน่ะไม่เด็กๆเด็กเล่นไม่รู้เลยว่าไฟนี่คืออันตรายนะคะก็ต้องระวังผู้ใหญ่ก็อย่าให้คลาดสายตา นะคะแล้วก็นอกจากนี้เวลามีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลล่าสุดทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือตั้งแต่วันหยุดครั้งที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วท่านนายกก็มีท่านก็เชิญทางอย่างท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลายท่านก็ไปคุยกันนอกรอบเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมมาตรการทั้งสาธารณภัยทั้งอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะดังนั้นล่าสุดทางอธิบดีปภ.ท่านก็เน้นย้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย18แห่งทั่วประเทศให้ตรวจสอบความพร้อมแล้วก็เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยทุกภัยเลยนะอัคคีภัยก็ไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงนะนะคะหรือว่าในส่วนของการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมากทม.ใช้เวลา5นาทีปภ.เนี่ยรถดับเพลิงเข้าไปถึงแล้วแล้วก็ช่วยกันแต่ทีนี้ด้วยเพลิงที่แบบมันโอ้โหแรงมากโอ้โห
1: รุนแรงครับอันนั้นที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น flash over หรือ back draft คือเป็นไฟชนิดที่รุนแรงที่มีในเรื่องของแก๊สอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลุกโชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่รุนแรงมากด้วยอย่างที่เห็นตามในคลิปเนี่ยก็คือมีไฟแบบพุ่งออกมาจากร้านเลยอย่างนี้ไม่ใช่แบบไฟไหม้แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะนะดังนั้นก็เราก็ได้เห็นถึงมาตรการของเจ้าหน้าที่แล้วช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยทราบว่าคือทราบจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าไฟดับเลยมืดหมดเลยนะคะดังนั้นหลายคนก็เลยนึกถึงอุปกรณ์ที่จะติดตัวหรือว่าติดอยู่ในรถอย่างเช่นติดรถไว้อย่างเช่นไฟฉายอุปกรณ์ที่สามารถเครื่องตัดกระจกอะไรแบบนี้ตัดเข็มขัดนิรภัยถ้าหากต้องฉุกเฉินนะคะดังนั้นกระทรวงมหาดไทยเองก็จะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะมีมาตรการด้านความปลอดภัยนะคะให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยและก็ได้รับความเชื่อมั่นด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงเวลาเกิดไฟไหม้หลายครั้งเราจะรู้กันดีว่า1ห้ามใช้ลิฟต์เลยเด็ดขาด
1: ครับ
0: มีข้อไหนที่ต้องแผนเห็นบอกว่ามีข้อมูลดีๆมาฝากเมื่อฟังด้วยวิธีเอาตัวรอด
1: วันนี้เรามี7วิธีเอาตัวรอดมาฝากนะครับเมื่อเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปิดคำว่าพื้นที่ปิดนี่ก็คือแบบว่าเป็นพื้นที่ที่ทางออกเนี่ยมีอยู่แค่ทางเดียวหรือ2ทางเท่านั้นแบบว่ามีทางออกน้อยนะครับมีวิธีไหนบ้างอย่างแรกเลยนะครับเข้าร้านปุ๊บก็ต้องมองหาทางออกก่อนเนาะอย่าจำแค่ประตูที่เดินเข้าเนาะแต่ว่าให้สังเกตทางหนีไฟว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างที่สองในการเลือกที่นั่งเนี่ยก็ควรที่จะเลือกที่นั่งที่ออกได้ง่ายนะครับหลีกเลี่ยงมุมอัดหรือว่าโต๊ะที่ติดริมสุดของร้านนะซึ่งยิ่งอยู่ใกล้ทางเดินเนี่ยก็จะยิ่งอพยพได้ยากนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คืออย่ารอดูสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ดีหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเนี่ยก็ให้รีบออกจากร้านหรือหนีไปที่ที่ปลอดภัยทันทีนะครับอย่างที่4เลยถ้าเกิดว่าเจอควันไฟเนี่ยก็ให้ก้มต่ำเข้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็มีเปลวไฟเนี่ยทำให้เกิดไฟเนี่ยเผาไหม้อยู่ที่ตัวได้นะครับต่อมาเลยก็คืออย่าเสียเวลาเก็บของนะครับโทรศัพท์กระเป๋าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนเราต้อง
0: เอาตัวรอดก่อน
1: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าล้มก็รีบป้องกันตัวแล้วก็ลุกขึ้นทันทีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือให้สังเกตร้านก่อนเข้านะครับว่ามีทางออกอยู่ตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราควรที่จะต้องทุกครั้งเนาะที่เราเข้าไปในร้านอะไรก็ตามหรือแม้แต่ในโรงแรมเนี่ยคืออย่างโรงแรมเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผังโรงแรมให้อยู่แล้วว่าเราอยากอยู่จุดไหนแล้วมีทางออกทางหนีไฟอยู่ตรงไหนทำความเข้าใจนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้างเพราะฉะนั้นรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนนะครับผลกระทบก็ย่อมน้อยลงนะครับ
0: หรือเวลาเราเดินทางบางท่านก็จอดรถในลานจอดรถเนี่ยก็สังเกตนะคะว่าจอดรถตรงไหนนะคะอยู่จุดไหนของร้าน
1: ครับ
0: ระหว่างที่จะเข้าไปในร้านระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนถ้าเผื่อเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีมาถึงรถหรือว่าออกจากจุดเกิดเหตุนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็หลายท่านเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเช็คบอกคนที่บ้านส่งไลน์ส่งข้อมูลให้คนที่บ้านได้รู
1: ้ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่เราเห็นในข่าวก็โอ้เห็นแล้วน่าสะเทือนใจมากเลยเพราะว่ามีสายโทรศัพท์ที่ยังค้างอยู่ที่ญาติโทรหาอยู่ไม่ต้องแผนแล้วปลายสายเนี่ยไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้แล้วหรือบางข้อความที่ส่งแชทให้คนที่รักโน่นนี่นั่นโอ้โหแบบเป็นภาพเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นการสูญเสียทุกการสูญเสียเราก็ขอแสดงความเสียใจกับ ผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติแล้วก็ครอบครัวด้วยทีนี้หลายๆท่านก็ติดตามรถทันสารพันภัยแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาเพื่อให้เราได้ระมัดระวังภัยที่เกิดขึ้นนะคะน้องแผนดังนั้นนะคะการซ้อมหรือว่าการเรารู้วิธีเอาตัวรอดต่างๆเป็นสิ่งสำคัญบางทีภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงอาจจะเกิดคนกับคนที่เรารักนะคะหรือเพื่อนเราที่ทำงานเราแต่ถ้าเรามีข้อมูลมีความรู้เบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดังนั้นค่ะล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาเมื่อวันพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดการฝึกปฏิบัติภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยปี2569หรือว่า CMEX 26กรณีอุทกภัยนะคะท่านอธิบดีเจรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสงขลาจังหวัดสงขลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ฝึกปฏิบัติการนี้เขามีการสาธิตในหลายๆส่วนทีเดียวนะคะโดยเฉพาะได้ร่วมกันนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติการกันเนี้ยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์เพื่อทดสอบความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ
1: ่
0: เพราะว่าสงขลาหาดใหญ่ก็เคยเจอน้ำท่วมอุทกภัย
1: เมื่อปลายปีที่แล้วที่มีฝนตกแช่เนาะทั้งวันทั้งคืนเลยจนถึง
0: แบบเรนบอมเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มบึ้
1: ม
0: นะ
1: แล้วไม่ใช่น้ำท่วมแค่ในอำเภอหาดใหญ่นะท่วมทั้งจังหวัดสงขลาเลยทีเดียวพี่น้อยเรียกได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดเลยแหละ
0: น้องแผนก็คนใต้ใช่ไหมคะ
1: คนใต้แต่ว่าเป็นคนสุราษฎร
0: ์
1: แต่เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่สงขลานะหลายจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับ อย่างสุราษฎร์ก็มีนะบางอำเภอก็มีน้ำท่วมเหมือนกันครับแต่ว่าสงขลาเนี่ยจะโดนหนักหน่อยเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรนบอมที่มีฝนตกแช่ก็เลยทำให้น้ำเนี่ยท่วมเร็วแล้วก็ท่วมสูงท่วมนานด้วยนะครับ
0: ดังนั้นการฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาฝึกเขาจัดเต็มนะทุกหน่วยเนี่ยมารวมกันที่ศูนย์บัญชาการในจังหวัดนะคะหรือว่าอย่างที่นี่เขาก็จัดกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็มณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์นะคะเพื่อทดสอบวิกฤตครั้งใหญ่เรียกว่าโอ้โหแบบครั้งใหญ่เลยแหละนะคะล่าสุดนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมเวลาเราเห็นการทดสอบเนี่ยเขามีไลฟ์สดด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะการอพยพคนจะต้องเป็นยังไงมีการประชุมกันจะแก้ปัญหายังไงบ้างนะคะนอกจากนี้มีการสื่อสารด้วยเพื่อแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดท้องถิ่นชุมชนเวลามีเหตุต่างๆต้องเผชิญเหตุอพยพประชาชนไปที่ปลอดภัยยังไงนะคะแล้วเวลาการฝึกเนี่ยเขาก็จะมีหลายสถานีอย่างสถานีการอพยพประชาชนสถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวสถานีการแพทย์และสาธารณสุขสถานีการปฏิบัติการทางอากาศสถานีการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลเครื่องจักรเฮลิคอปเตอร์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการกดส่งสัญญาณเซลล์บอดแคสต
1: ์
0: แจ้งเตือนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะเขาได้ทราบกันนะคะหลายคนก็ไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ให้ความร่วมมือในการซ้อมเป็นอย่างดีนะคะแน่นอนละค่ะว่ามีการส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเผยแพร่ด้วยแล้วก็ยังมีเพจสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะเขต6กรมประชาสัมพันธ์เพจเทศบาลนครหาดใหญ่เขาก็ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่นะคะในการแชร์ Facebook Live ต่างๆด้วยเพจ NBT ภาคใต้นะคะกรมประชาสัมพันธ์เราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่นั่นเองนะคะนี่ก็คือมาตรการเตรียมพร้อมเพื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเหนือก็ซ้อมกันแล้วทางอีสานแล้วก็เนี่ยทางใต้นะคะเป็นมาตรการที่บางท่านบอกว่าถ้าเราเตรียมพร้อมนะคะรู้รับปรับตัวได้ทันเหตุการณ์นั่นเอง
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งทางในส่วนของรัฐบาลเองนะครับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนมาเนี่ยเขาก็ได้มีการเตรียมพร้อมมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรนะพี่น้อย9มาตรการซึ่งจะบูรณาการกับทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและรวมไปถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะครับซึ่งในฤดูฝนปีนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่ากนช.เนี่ยเสนอตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่แรก ที่เข้าสู่ฤดูฝนเลยนะครับพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้วก็รายงานผลให้กนช.ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มรวมไปถึงฝนทิ้งช่วงที่จะอาจเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยของเราอย่างที่รู้กันนะครับเข้าสู่ฤดูฝนกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึง31ตุลาคมนะครับของทุกๆปียกเว้นทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะที่จะเริ่มตั้งแต่1กันยายนแล้วก็สิ้นสุดในช่วง28กุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบกับประชาชนซึ่ง9มาตรการน่ะก็ได้แก่นะครับ1เลยก็คือการคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะครับโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่นะครับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มแล้วก็ฝนทิ้งช่วงพร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับ2เลยก็คือการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้า 3 นะครับคือการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์นะครับระบบระบายน้ำแล้วก็บุคลากรเนี่ยให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยมาตรการที่4คือการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทำนบแล้วก็ผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดน้ำหลากฉับพลันนะครับมาตรการต่อไปคือมาตรการที่5คือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแล้วก็พื้นที่เปราะบางมาตรการที่6นะครับก็คือการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนอย่างที่พี่น้อยพูดไปเมื่อช่วงต้นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอะไรต่างๆอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็การเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับมาตรการที่7ก็คือการเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำเนี่ยไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพมาตรการต่อไปคือมาตรการที่8ก็คือการสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย มีในเรื่องของข่าวปลอมอะไรต่างๆเข้ามาในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับก็จะต้องมีหน่วยงานที่กรองข่าวแล้วก็แจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบมาตรการสุดท้ายคือมาตรการที่9ก็คือการติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยก็จะคอยติดตามวิเคราะห์และสรุปผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนะครับอันนี้ก็คือมาตรการตามมาตรการที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเนาะให้ดูแลประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้ครับ
0: ใช่แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยฝนยังน้อยลงอยู
1: ่
0: นะคะอาจจะมีตกหนักบางพื้นที่แต่เดี๋ยวสักวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสัก 20-21 กรกฎาคม 2569 กรมอุตุก็รายงานนะคะว่าแนวโน้มฝนจะกลับมาเพิ่มอีกนะเพราะฉะนั้นฝนก็จะเป็นแบบนี้สลับไปสลับมานะแล้วบางที่ก็ต้องการน้ำมากๆเลยนะแต่บางที่ก็ฝนตกโอ้โหแบบโอ้จนทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังไงช่วงนี้ถ้าเป็นทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังชอบเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะกำลังลงไร่ลงนา
1: ใช่เป็นฤดูฝนก็ควรที่จะต้องมีฝนให้พืชให้
0: ใช่ๆ
1: อะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนาะได้มีผลผลิตที่งอกงามนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นไปตามฤดูฝนปกติอย่างเงี้ยพี่น้อยในช่วงเดือนหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปไปจนถึงปลายปีเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีฝนตกมา แบบต่อเนื่องนะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของลานีญาเข้ามา
0: ใช่ปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: ทำให้ฝนทิ้งช่วง
1: มันก็จะทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงได้แต่เป็นบางพื้นที่น
0: ะ
1: ฝนทิ้งช่วงเป็นบางพื้นที
0: ่
1: บางพื้นที่เนี่ยฝนตกแล้วก็ตกหนัก
0: ค่ะ
1: อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได
0: ้ใช่อ
1: าจจะมีเรนบอมเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับ
0: เพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยฝนลดลงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยวันนี้นะแต่พอพรุ่งนี้ฝนมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มใหม
1: ่ใ
0: แม้แต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะน้องแ
1: พรใช่ครับ
0: นะคะหลายคนแบบปรับตัวไม่ทัน
1: ไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาหลายๆท่านดูแลสุขภาพกันเนี่ยเตรียมความพร้อมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่บางท่านก็บอกว่าเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างเตรียมตัวดีมีแผนพร้อมเนี่ยมีแผนมีน้องอัตมพรพร้อมแล้วเนี่ยนะคะน้องแผนก็จะมีแผนมาบอกกันด้วยว่าเอ๊ะก่อนน้ำท่วมต้องเตรียมตัวยังไงให้พร้อมหรือบางท่านแบบไม่เป็นไรเตรียมกระเป๋าเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าฉุกเฉินของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดเหตุอะไรเนี่ยเราหยิบกระเป๋านี้ไปก่อนเลยดังนั้นมาดูกันหน่อยปอพอเขาก็แนะนำดีมากๆเลยว่าก่อนน้ำท่วมเนี่ยต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยจริงๆมีอยู่4อย่างนะคะที่เกี่ยวข้องเรื่องของเอกสารสำคัญเรื่องของเบอร์โทรฉุกเฉินกระเป๋าฉุกเฉินที่บอกนี่ไง
1: แล้วก็มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้าง
0: ใช่ต้องมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยเอกสารสำคัญเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบขับขี่เอกสารสำคัญของเรานะ
1: ครับ
0: หรือว่าอื่นๆใส่ซองกันน้ำแล้วก็ปิดให้สนิทอันนี้ป้องกันความเสียหายเหมือนนึกถึงสงกรานต์ไงไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเราจะมีถุงซิปล็อกเนี่ย
1: ใช่ครับป้องกันน้ำ
0: นะคะใส่ไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินของเราเนี่ยอย่างต่อมาเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆบันทึกเมมไว้ในมือถือเลยเวลาฉุกเฉินขึ้นมากดเบอร์ฉุกเฉินง่ายไม่ต้องไปควานหานะโดยเฉพาะ1784สายด่วนนิรภัย1784 1784นะคะพอโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแพทย์ฉุกเฉินค่ะ1669 1669191เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะส่วนกระเป๋าฉุกเฉินที่ต้องแผนพูดถึงไว้ต้องมีอะไรบ้าง
1: ต้องมีอะไรบ้างพี่น้อย
0: มีนี่เลยสำคัญสิ่งของใช้จำเป็นในการดำรงชีพสักวัน2วัน3วัน
1: ครับ
0: คือแบบเนี่ยหิ้วกระเป๋าใบนี้มามีหมดเลยยาประจำตัวไฟใช้นะคะหรืออาจจะวางไว้ในจุดที่หยิบง่ายอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าเราถึงเวลาต้องฉุกเฉินแล้วเราก็หิ้วกระเป๋าใบนี้ทันทีเลยนะคะอย่างสุดท้ายคือน้ำดื่มสะอาดสำรองน้ำดื่มใส่ภาชนะสะอาดให้เพียงพอในการดื่มหรือว่าประกอบอาหารดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นในกรณีที่น้ำประปาไม่สะอาดนั่นเองนะคะเราก็จะได้เตรียมความพร้อมนะคะปลอดภัยด้วยนะคะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่จะมาเตือนภัยกันอีกโดยเฉพาะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบมาก
1: ครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ปภ.เขามีเตือนช่วงนี้อาจจะเนี่ยพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมฝนจะมาอีกมาอ
1: ี
0: กรอบเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: ปอพอเตือนระวังพื้นเปียกน้ำขังอันนี้เสี่ยงลื่นล้มช่วงฝนตกระวังกันด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงนี้พักกันติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สารคดีจากทางสถานีของเราเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยค่ะ
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: รเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและแต่การติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
8: ติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อนะคะกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
9: แล้วผมแผนอัตพรปานกัดครับ
8: ค่ะอาทิตย์นี้ก็ยังคงเกาะติดในเรื่องราวของการระมัดระวังภัยแล้วก็เรามีเรื่องมาเตือนกันในการรับมืออุทกภัยแล้วก็บางท่านอาจจะใช้โอกาสนี้วันอาทิตย์นี้น้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปทำบุญไปเที่ยวนะคะอาจจะไปเจอช่วงน้ำท่วมน้ำขังนะคะจะได้ระวังหลังจากเราแนะนำข้อมูลดีๆในการเอาตัวรอดหรือว่านะคะก่อนน้ำท่วมก็เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารสำคัญเรื่องของกระเป๋าฉุกเฉินต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมรับมือด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวมาฝากกันโดยเฉพาะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางช่วงฝนตกแล้วไปเจอน้ำท่วมขังนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการลื่นล้มนะคะหรือบางท่านเนี่ยทำให้แบบถ้าเดินเองก็อาจจะเดินช้านะคะหรือทำให้การจราจรแบบต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะบางท่านก็เลยใช้วิธีหลากหลายเพื่อจะฝ่าฝนฝ่าน้ำท่วมขังไปได้อย่างไรก็ตามนะคะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชิรพัฒน์คัจมาศท่านก็เป็นห่วงเพราะว่าเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมขังเนี่ยเสี่ยงต่อการลื่นล้มดังนั้นให้เดินช้าๆก้าวสั้นๆนึกภาพไปด้วยนะคะแต่ว่าลงน้ำหนักฝ่าเท้าให้เต็มนะให้แน่นๆเลยจิกได้ก็จิกไปเลยจิกพื้นถนนหรือพื้นน้ำพื้นดินที่อยู่ใต้น้ำอย่าวิ่งนะคะแล้วก็พยายามสวมรองเท้าหุ้มส้นที่มีดอกยางกันลื่นอ่ะมันจะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นต่างระดับด้วยหรือระมัดระวังฝาท่อระบายน้ำบางที่ก็อาจจะเป็นแอ่งน้ำขัง
9: ครับ
8: อันนี้ก็ต้องระวังนะคะถ้ามันไม่ได้ท่วมสูงมากก็มีราวจับก็จับราวบันไดหาจุดยึดเกาะเวลาเราเดินทางลาดชันหรือว่าบริเวณที่เปียกชื้นจะช่วยให้เรานั้นไม่เรียกว่าไม่เสียหลักในการหกล้มหรือว่าล้มต่างๆป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือบางท่านก็อาจจะไม่ใช่แค่ถนนบางทีอยู่บ้านตัวเองพี่น้องเห็นคลิปหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ฝนตกใช่ไหมคะเดินลงไปปกติพอไปลงไปบันไดขั้นแรกอะบันไดขั้นแรกอะโอ้โหลื่นค่ะหรือบางท่านคนในบ้านเนี่ยไม่ได้ดูกล้องเนี่ยลื่นล้มกว่าจะลุกขึ้นมาได้หรือบางท่านศีรษะอาจจะไปกระแทกพื้นหมดสติก็มีนะคะดังนั้น1รองเท้าเราต้องแบบยึดเกาะถนนยึดเกาะพื้นดินดีๆมีดอกยาง
9: ถ้าเป็นรองเท้าบูทนี่ก็จะดีนะพี่น้อยในช่วงที่น้ำท่วมขังเนี่ยเป็นรองเท้าบูทเนี่ยกันพื้นลื่นแล้วกันทั้งสัตว์มีพิษต่างๆได้ด้วย
8: ตอนนี้ในรถพี่น้อยนะคะรถน้อยหนึ่งผู้ฟังน้อยจะมีรองเท้าบูทประจำไว้เลยเพราะเคยเจอแค่หน้าบ้านตัวเองอะน้ำมันท่วมไง ก็เปลี่ยนรองเท้านะคะแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็ค่อยถอดรองเท้าทำความสะอาดนะคะยังไงก็ตามนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเวลาเจอน้ำท่วมขังพื้นเปียกเนี่ยเดินช้าก้าวสั้นๆไม่วิ่งนะคะถ้าก้าวเร็วเกินไปเนี่ยเสียหลักเสียการทรงตัวแน่นอนตกล้มได้ง่ายนะคะสวมรองเท้าที่มีดอกยางกันลื่นจะช่วยรีดน้ำแล้วก็เรียกว่าเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นลดอากาศการลื่นถลายนะคะหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าพื้นเรียบหรือว่ารองเท้าส้นสูงอันนี้อันตรายโอ้โหแค่นึกถึงก็โหทรงตัวไม่ง่ายเลยนะ
9: คือรองเท้าส้นสูงเนี่ยที่เห็นกันเดินตามพื้นปกติเนี่ยบางคนยังเดินไม่ได้เลยนะ
8: ใช่
9: อันนี้เดินตอนน้ำท่วมเนี่ยยิ่งลำบากกันเข้าไปใหญ่นะครับ
8: ถูกต้องนะคะบางที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยหรือบางที่ฝาท่อระบายน้ำต้องแพ้โอ้โหนี่ก็อันตรายมากนะคะดังนั้นเวลาน้ำท่วมขังเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะคำแนะนำดีๆจากปภ.เตือนระมัดระวังพื้นเปียกน้ำขังนะคะจะได้ไม่ลื่นล้มเวลาช่วงฝนตกนั่นเองนะคะ
9: ที่สำคัญคนในบ้านต้องช่วยดูเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้สูง มอายุหรือว่าเด็กเล็ก
8: ค่ะ
9: เพราะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้หรือว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเน
8: า
9: ะอ
8: ย่างน้อยๆผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ดูแลด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะจับราวบันไดหรือบางท่านคือเราเข้าใจนะผู้สูงอายุบางท่านบอกว่าคือภาษาแถวบ้านเรียกว่าคือก้นหนักอะหนักก้นอะเวลาจะลุกจะเดินอะไรเนี่ยจะตัวหนักนะคะดังนั้นลูกหลานก็คอยพยุงนะคะหรือจะเป็นไปได้บางท่านไปเที่ยวไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าหรือที่ต่างๆเนี่ยนะคะบางที่อาจจะเป็นพื้นปูนพื้นกระเบื้องนะคะหรือมีบันไดสะพานลอยทางลาดทางเข้าต่างๆก็ค่อยๆเดินนะคะเลือกเดินบริเวณที่มีที่ยึดเกาะนะคะเด็กเล็กผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าอาจจะอันตรายบาดเจ็บรุนแรงได้เวลาหกล้มทีนะนี่ต้องระวังนะคะแล้วก็ควรจะมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะช่วยพยุงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางด้วยค่ะ
9: ครับต่อมานะครับนอกจากเรื่องของถนนลื่นแล้วพี่น้อยในการขับรถสัญจรไปมาต่างๆเนี่ยเราจะมีวิธีการขับรถยังไงบ้างในช่วงที่มีฝนตกน้ำท่วมหรือว่าพายุเข้านะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันเพราะว่าในทุกสภาพอากาศเนี่ยต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ปลอดภัยขับยังไงนะครับหนึ่งเลยคือต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนก็เตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นสู่ที่สูงนะครับสองก็คือต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนนะครับดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้แล้วก็เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวที่ถนนชำรุดได้นะครับแต่ถ้าหากจำเป็นต้องขับขี่ก็ให้เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกตินะครับใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือสูญเสียการควบคุมได้ต่อมาก็คือต้องสังเกตสัญญาณเตือนภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักนะครับดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำเนี่ยขึ้นรวดเร็วหรือว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือว่าสัตว์ป่าแตกตื่นอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าน้ำป่ามา
8: เพราะหลายท่านไปเที่ยวตามน้ำตกภูเขาหรือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆริมน้ำตอนแรกก็เป็นนักท่องเที่ยวต่อไปอาจจะเป็นผู้ประสบภัย
9: ซึ่ง
8: หลายท
9: ่
8: าน
9: เนี่
8: ยหลายท่านได้ส่งคลิปมาแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยมาเร็วมากน้ำเปลี่ยนสีคือจะห่วงสิ่งของหรือบางทีกำลังทานอาหารอร่อยอร่อยกันห่วงชีวิตเลยตอนนั้นเนี่ยเราต้องรีบหนีออกไปจากจุดนั้นไวอย่างเร็ว
9: ที่สำคัญนะพี่น้อยอย่าห่วงถ่ายคลิปนะครับ
8: ใช่อันนี้จริงเลยนะน้องข้าน้องแผนเพราะคือเราก็เข้าใจนะว่าทุกคนสามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้
9: เซอร์ได้เน
8: า
9: ะ
8: แต่เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟัง
9: ครับต่อมานะครับในระดับน้ำแบบไหนบ้างที่รถยนต์เนี่ยสามารถขับผ่านได้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับระดับน้ำตั้งแต่ 5-10 เซนติเมตรเนี่ยน้ำท่วมขังแล้วแต่ว่ารถทุกประเภทยังสามารถขับรถลุยน้ำได้ขับผ่านไปได้สบายๆโดยไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์นะครับ
8: อันนี้น่าจะอยู่ประมาณสักขอบล้อยางรถยนต์นิดๆ
9: ประมาณนั้น
8: 10เซนก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้สูงมาก
9: สูงมาหน่อยก็ประมาณ 10-20 เซนติเมตรเนี่ยรถทุกประเภทยังสามารถขับผ่านได้อยู
8: ่
9: นะครับรถขนาดเล็กอาจจะได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมใต้ท้องรถบ้างนะครับก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได
8: ้
9: ระดับต่อมาคือระดับน้ำ 20-40 เซนติเมตรระดับน้ำนี้เนี่ยเสี่ยงต่อรถเล็กแล้วนะครับอาจจะส่งผลให้ท่อไอเสียจมน้ำหรือว่าน้ำซึมเข้ามาด้านในตัวรถนะครับแต่ว่ารถกระบะแล้วก็รถ SUV เนี่ยพอจะผ่านได้อยู
8: ่
9: ระดับต่อมานะครับคือประมาณ 40-60 เซนติเมตรเนี่ยระดับน้ำที่อันตรายต่อรถเล็กแล้วไม่ควรขับผ่านอย่างเด็ดขาดนะครับอาจส่งผลให้ท่อไอเสียจมน้ำได้แต่ว่ารถกระบะยังพอไปได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำระดับน้ำที่ 60-80 เซนติเมตรเนี่ยเป็นระดับน้ำที่อันตรายกับรถทุกประเภทแล้วนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยอาจไหลเข้าไปถึงเครื่องกรองอากาศแล้วก็ส่งผลให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานได้สูงไปกว่านั้นที่80เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้เนี่ย มีความเสี่ยงมากไม่ว่ารถประเภทไหนก็ไม่ควรขับผ่านแล้วนะครับเนื่องจากระดับน้ำ80เซนติเมตรเนี่ยมีความเสี่ยงสูง ถึงฝากระโปรงรถนะครับสูงถึงฝากระโปรงรถได้เลยแล้วก็จะส่งผลต่อระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ด้วยส่วนกรณีที่น้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้นะครับก็ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีแล้วก็ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำเนี่ยอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นได้นะครับเมื่อน้ำลดเนี่ยก็ให้ยกรถเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดนะครับต่อมาจะเป็นวิธีป้องกันรถยนต์เมื่อขับรถลุยน้ำท่วมนะครับจะมีเวลาน้ำท่วมเนี่ยเราควรที่จะขับรถยังไงบ้างนะครับเป็นในเรื่องของพฤติกรรมเนาะให้ขับรถให้ช้าลงเนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมสภาพถนนและทัศนวิสัยในการขับขี่ย่ำแย่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังขับขี่มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงการประเมินระดับน้ำด้วยนะครับเมื่อเช็คระดับน้ำแล้วว่ารถสามารถขับผ่านไปได้อย่างที่เราพูดไปในเรื่องของระดับน้ำเมื่อสักครู่นะครับก็ให้ปิดแอร์ทันทีน
8: ะ
9: เพราะว่าหากน้ำท่วมถึงตัวพัดลมเนี่ยอาจส่งผลให้พัดลมตีน้ำขึ้นมาโดนบริเวณระบบไฟฟ้าของรถได้นะครับที่สำคัญก็คือใช้เกียร์อย่างเหมาะสมรถเกียร์กระปุกควรใช้เกียร์1หรือว่าเกียร์2นะครับส่วนรถเกียร์ออโต้เนี่ยควรใช้เกียร์ L หรือว่าเกียร์1ในการขับรถลุยน้ำท่วมแล้วก็ควรรักษาระดับความเร็วไม่ให้เร็วเกินไปด้วยรวมไปถึงระยะห่างนะต้องรักษาระยะห่างขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าพอประมาณเนื่องจากระบบเบรกที่แช่น้ำนานๆเนี่ยอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยนะครับเมื่อขับผ่านพ้นน้ำท่วมนะครับถึงที่หมายก็อย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีนะครับให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำแล้วก็ความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์ก่อนนะครับสุดท้ายคือการขับลุยน้ำระดับนี้เนี่ยต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเนาะอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศได้ครับ
8: ค่ะแล้วก็อย่าเห็นว่าน้ำเชี่ยวหรือว่าน้ำแค่นิดเดียวเราจะผ่านได้เพราะบางครั้งเนี่ยพอไปสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ถึงตรงกลางเส้นทางเนี่ยคลื่นกระแสน้ำเนี่ยอาจจะพัดพารถนะคะทำให้ออกจากเส้นทางเพราะบางท่านอาจจะคุ้นเคยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางข้ามไปอีกฝั่งนึงไม่ยากมันง่ายแต่พอไปคือเห็นคลิปหลายคลิปแล้วนะคะโดยเฉพาะน้ำป่านะคะซึ่งมาแรงมาเร็วแล้วก็โอ้โหแบบต้านทานยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าประมาทตรงนี้ด้วยแล้วกัน
9: คือน้ำท่วมสูงเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของการขับรถแต่ว่าน้ำท่วมขังในระดับต่ำเนี่ยเวลาเราสัญจรโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยที่ยังสามารถขับไปได้ในที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยให้ดูแลระวังด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับผ่านมาข้างๆเนี่ยบางทีเราขับรถยนต์เร็วมันอาจจะมี
8: คลื่นกระ
9: เซ็นไปโดนมอเตอร์ไซค์เสียหลักได้
8: ใช่ใช่จริง
9: เป็นอันตรายนะครับ
8: หรือแม้แต่บางท่านบอกอ้าวน้ำแข็งนะน้ำแข็งตัดยับหรือบางทีน้ำขังเนี่ยนิดเดียวแต่รถใหญ่รถยนต์ใช่ไห
9: ม
8: ขับเร็วแล้วโอ้โหน้ำกระเด็นไปโดนคนเดินเท้าคนเดินถนนหรือมอเตอร์ไซค์ต่างๆโอ้เราก็เห็นมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันด้วยมาฟังนะคะนึกถึงใจเขาใจเราน ะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในการเดินทางด้วยแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนำมาฝากกันนะคะด้วยเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะต้องเจอฝนหนักมาอีกช่วงหนึ่งละนะคะฝนจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วฝนจะมาอีกรอบด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้อาจจะต้องเจอหรือไม่เจอก็ดีไปนะแต่ยังไงเรารู้วิธีเนี่ยเราจะได้ป้องกันทุกอย่างเลยนะคะน้องแผน
9: ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในช่วงฤดูฝนถ้าเป็นไปตามปกติตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงธันวาคมเนี่ยฝนจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็พายุโซนร้อนก็จะเข้ามามากขึ้นด้วยนะครับเป็นช่วงที่เป็นฤดูพายุด้วย
8: ะ
9: นะครับ
8: แล้วก็ปีนี้คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างที่เราไม่เคยเห็นก่อนหน้านั้นแผ่นดินไหวเราก็เคยเจอนะคะตึกถล่มหรือแม้แต่ไฟไหม้รุนแรงนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนแล้วก็ทุกวันที่21ของทุกเดือนนะคะเราก็จะมีการรณรงค์เรื่องของขับขี่ปลอดภัยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับวันอาทิตย์ที่เราจัดรายการแต่ว่าอีกสักเนี่ยแหละวันมะรืนนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้19พรุ่งนี้มะรืนนี้วันพุธนะคะ19 20 21ที่21วันพุธนะคะเราก็ฝากกันด้วยนะคะเพราะว่าวันที่21วันอังคารสิใช่ไหมคะ
9: 20
8: วันนี้วันที่19พรุ่งนี้20
9: 21
8: มะรืน
9: ครับ วันอังคาร
8: วันอังคารนี้นะคะก็ฝากกันนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเทศกาลทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะไปไหนแล้วก็สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งด้วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากรู้ทันสารพันภัยนะคะที่นำเรื่องราวต่างๆมาฝากฟังกันแล้วนะคะเรื่องของมิจฉาชีพก็ระวังเหมือนกันทุกสัปดาห์เราจะต้องมาฝากกันนะคะน้องแผน
9: ครับ
8: วันนี้5ช่องทางที่เป็นเรียกว่าออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้หลอกคนไทยบ่อยที่สุดมาย้ำกันหน่อย อันดับหนึ่งคืออันดับแรกก็คือ Facebook เขาจะใช้เพจปลอมโฆษณาหลอกลงทุนหลอกขายสินค้าคือแอบอ้างเป็นแบรนด์ดังไงเป็นหน่วยงานบางทีเป็นหน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานชื่อดังแล้วก็ยิงโฆษณาให้ดูน่าเชื่อถือหลอกโอนเงินก่อนแต่ไม่ส่งของก็มี
9: ครับ
8: นะหรือเราเห็นกันบ่อยมากแบบเป็นแก๊งก็มีนะแต่งตัวเหมือนตำรวจแต่ไม่เหมือนตำรวจเลย อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณต่างๆนะคะทุกคนเลยแหละเนาะ

0: อันตรายมาให้อันนี้เพื่อนพี่น้อยเคยเจอนะคะพี่น้อยเคยเจอผู้ฟังคือเขาแฮกข้อมูลก่อนแล้วก็ไปดูข้อมูลที่คุยกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ตีเนียนแต่ที่ไม่เนียนก็คือว่าเอ๊ะทำไมเวลาโอนตังไปแล้วเป็นชื่อบุคคลอื่น
1: บัญชีม้านั่นเอง
0: บัญชีม้าเราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ใดๆก็ตามเวลาจะโอนเงินให้ใครเนี่ยน้องแผนเป็นไหมคือจะคุยกับเจ้าตัวก่อนตัวจริงเสียงจริงเห็นหน้ากันเลยวิดีโอคอลกันไปเลยว่าตัวจริงแน่นอนนะแต่เดี๋ยวนี้ AI ก็ปลอมได้เนียนมาก
1: ปลอมเสียงก็ได้
0: ใช่
1: ปลอมรูปปลอมหน้าก็ได
0: ้หน้านี่เหมือนเลยนะคะซึ่งแบบโอ้โหแบบทั้งที่ไม่ใช่คนคนนั้นนะคะหรือว่าปลอมเป็นคนอื่นๆที่สามารถจะมาหลอกเราได้เพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยผู้ฟังนะคะนอกจากนี้แล้วอันดับ4ก็คือ TikTok อันนี้ก็โอ้โหคนก็เล่น TikTok กันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็รีวิวปลอมก็มีไลฟ์ขายของชวนลงทุนหรือบางคนแบบเฮ้ยเห็นน้องแผนเป็นครีเอเตอร์เป็นTikToker แล้วทักมาหลังบ้านหน่อยซิบรีวิวให้หน่อยแต่ก็หลอกสุดท้ายหลอกนะคะเราก็โดนหลอกไปก็มีนะคะคือคนอื่นเนี่ยยังไม่เคยโดน แต่ว่าให้ระวังไว้เราถึงแบบนำเรื่องราวที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนโดนหลอกเนี่ยมาบอกกัน
1: ครับ
0: หรือโฆษณาสินค้าราคาถูกผิดปกติ อันนี้ก็ถูกเกินจริงบางทีอาจจะเจอของปลอมนะคะหลอกลงทุนหรือว่าสั่งผ่านแชทก็มีนะคะอันนี้ก็คือที่โดนหลอกกันเยอะที่สุดและอันดับที่5คือทางอีเมล
1: อ
0: ันนี้ก็จะมาในรูปแบบอีเมลปลอมจากธนาคารหรือว่าองค์กรแจ้งว่าถูกรางวัลใหญ่นะแล้วก็แจ้งให้ไปรับรางวัลแจ้งบัญชีมีปัญหาแนบลิงก์ให้ล็อกอินหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ไวรัสนะคะซึ่งหลายคนก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะบางทีสร้างความน่าเชื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้วยโลโก้ต่าง
1: ๆ
0: นะคะให้ดูน่าเชื่อถือว่าเป็นหน่วยงานจากธนาคารองค์กรแต่ความจริงแล้วหน่วยงานเหล่านั้นไม่ได้มีนโยบายแบบนี้ก็ระมัดระวังกัน
1: อย่างห้าอันดับนี้ที่ว่ามาเนี่ยพี่น้อยเคยเจอในรูปแบบไหนบ้าง
0: พี่น้อยก็เคยเจอที่ส่งอันนี้มาสมัยนู้นนานแล้วน่าจะ20ปีแล้วนะส่งแบบส่งมาว่าคุณเป็นผู้โชคดีส่งกุญแจรถมาให้ด้วย
1: โอ้ก็มีกันมาเป็นนานแล้ว
0: ใช่แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อย
1: ๆ
0: นะล่าสุด FC มีอยู่ท่านหนึ่งก็เจอเหมือนกันหลอกแบบคนคุ้นเคยพี่เขาเป็นวัยเกษียณตังค์เยอะไงพี่เหล่านี้กับพี่ๆเหล่านี้แบบกระเป๋าตังค์หนักกระเป๋าตังค์เยอะนะคะตังค์เยอะปรากฏว่าก็หลอกโน้ตให้ลงทุนแรกก็ได้ผลกำไรถอนได้แต่พอเริ่มเยอะขึ้นก็บ่ายเบี่ยงโน่นนี่นั่นพอวิดีโอคอลพี่ก็บอกเห็นแต่หลังคาบ้านไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นผู้หญิงจะหลอกพี่ผู้ชายนะคะก็ระมัดระวังคือพี่เขาก็ให้ข้อคิดว่าการโดนหลอกนี่หนึ่งคือโลภ
1: ใช่
0: ด้วยความโลภด้วยความอยากได้นะมีกิเลสนั่นเองในคณะทานธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกัน
1: คืออย่างของผมเองเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันอันดับหนึ่งเลยก็คือ Facebook
0: อุ๊ยมายังไงอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นตอนเจอแต่ว่าไม่ได้โดนหลอกนะ
0: ก็
1: ค
0: ือ
1: เราจะไปเที่ยวอย่างที่ภูทับเบิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะดูว่าที่ไหนมีที่พักบ้างแบบที่พักที่ยังมีห้องว่างบ้างแล้วก็ไปเจอเพจปลอมทีนี้เราก็ดูแบบทำไมมันถูกจังก็เลยเข้าไปดูผู้ติดตามก่อนปรากฏว่าผู้ติดตามเนี่ยเป็นผู้ติดตามจริงนะแต่ว่าเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แบบยื้อก็คือไม่ใช่คนไทยอ่ะ
0: ทิป
1: ใช่เป็นแบบทิปที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูในรีวิวอะไรต่างๆก็ไม่
0: ม
1: ีเราก็เลยรู้ละอ่านน่าจะเป็นเพจปลอมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ดีแล้วนะคะเพราะรอบคอบผู้ฟังนะคะใดๆก็คือว่ามาทุกรูปแบบตอนนี้แค่เราเล่าให้ฟังเนี่ย5ช่องทางออนไลน์ Facebook LINE Messenger TikTok อีเมลยังมีช่องทางอื่นด้วยที่มาในทุกรูปแบบมาพร้อมกับความสะดวกสบายความทันสมัยแล้วก็ธุรกรรมที่ง่ายในมือถือในแท็บเล็ตของเราใช้อุปกรณ์ของเรา
1: ทีนี้ถ้าใครที่เจอนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้ก็สามารถปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปช.สอท.หมายเลข1441นะครับ1441นะครับหรือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรไปได้นะครับที่เบอร์0818663000นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อฟังเวลานอกจากที่เรามีความรอบคอบไม่ประมาทแล้วนะคะแล้วก็หนึ่ง อย่าโลภเนาะ
1: ใช่
0: นะแล้วก
1: ็ไม่ใจหลักเลย
0: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆไม่มีของฟรีเลยด้วยนะคะระวังโกงในรูปแบบ ทุกวิถีทางทั้งหลอกขายของทั้งชวนไปทำงานทั้งใดๆก็ตามถ้าเริ่มไม่ปกติแล้วให้เอ๊ะไว้ก่อนนะคะหรือแม้แต่ง่ายๆเราจะย้ำกันทุกครั้งเลยเวลาจะโอนเงินทำธุรกรรมใดๆอย่าโอนบางทีมิจฉาชีพมันหลอกให้โอน

0: แบบเร่งรัดทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะเนี่ยสุดท้ายแล้วนะโนนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามรายการรู้ทันสารพันภัยก็ขอให้แบบเรียกว่ามีภูมิต้านทานมีวัคซีนเหล่านี้นะคะเหมือนในสปอตของเราจะเผยแพร่กันประจำเลยบางทีเที่ยวทิปมิจฉาชีพก็หลอกในรูปแบบต่างๆนะคะแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนไซเบอร์นะคะรู้เท่าทันภัยสังคมแบบนี้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื
1: ่อ
0: นะคะแก๊งเหล่านี้ด้วยค่ะอ่ะวันนี้โอ้โหเต็มอิ่มเลยนะคะแผนกับรู้ทันสารพันภัย
1: รู้ทุกเรื่องราวเลยนะครับต
0: ั้
1: งแต่ไฟไปจนน้ำมาถึงมิจฉาชีพนะครับ
0: สัปดาห์หน้าก็ยิ่งเป็นสัปดาห์ที่หลายท่านจะหยุดยาวช่วงวันสำคัญโอ้โหนะคือเปิดมาแค่หัวกับท้ายนะแล้วก็ทำงานกัน3วันแต่บางท่านก็ถือโอกาสลาเลยนะคะเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ไปทำบุญบ้างนะคะเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะคะ
1: แล้วก็ท่องเที่ยวกลับบ้านอยู่กับครอบครัว
0: ใช่นะคะดังนั้นก็คือไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็เคารพกฎจราจรนะคะสำคัญก็คือนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันหรืออาจจะมาย้ำโดยเฉพาะมิจฉาชีพรูปแบบใหม่โดยเฉพาะ AI เนี่ยโอ้โหแบบปลอม
1: คือถ้าใครเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดว่าใครได้ดูแบบว่าใน Facebook หรือว่า TikTok ที่เขามี AI ในการทำเรื่องราวอะไรต่าง
0: ๆแยกไม่ค่อยออกด้วยนะเดี๋ยวนี้
1: แต่อย่างนี้นะพี่น้อย ดูไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันจะรู้ว่าเสียงประมาณนี
0: ้
1: ภาพเป็นประมาณนี
0: ้
1: คือมันจะมีความไม่ธรรมชาติอยู่ดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้แล้วมันก็จะเป็นวัคซีนในการที่จะป้องกันมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของ AI ได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะเน้นกันน้องแผนแล้วก็แน่นอนแหละสปอตของเราเสียงน้องหวานเนี่ยเผยแพร่กันตลอดเลยจับไต AI รู้ทัน AI นะคะหรือแม้แต่รู้เท่าทันสื่อทุกๆตอนที่เรานำมาฝากกันเนี้ยล้วนแล้วแต่อยากจะสะท้อนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้ทันมิจฉาชีพจะได้เตือนภัยคนที่เรารักกันต่อไปด้วยสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนนะครับกับรู้ทันสารพันภัยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะน้อยชัยศิษย์คนคล่องค่ะ
1: แผนอัตพรปานกัดคร
0: ับพร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกคนเลยนะคะทั้ง FM 92.5 MHz แล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยพร้อมกับ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: แป๊ะเจี๊ย
3: ป้ายโต๊ะ
2: สวย
3: สินน้ำใจ
2: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
3: ค่าหัวคิว
2: เงินทอน
3: ค่ารับรองและของขวัญ
2: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
2: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโสภวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
12: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
6: รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
13: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตโดยยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัย
15: นายจมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
16: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
17: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz

0: คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสวทเอฟเอ็ม 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้พบกับเฮียมชาตินะครับกับรายการอปมชคุยข่าวนั่นเองนะครับเรามาพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็19กรกฎาคมแล้วนะครับกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือน7กรกฎาคมเดือนนี้ก็เป็นเทศกาลสำคัญของเราก็คือปลายเดือนนี้จะเทศกาลเข้าพรรษานั่นเองช่วงนี้ก็มีงานบวชนะบ้านไหนมีงานบวชจะมีการเชิญวันนี้บวชลูกชายหลานชายเยอะแยะเลยในชุมชนบ้านเรานะครับนอกจากนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะฝนฟ้าพยากรณ์นำมาฝากท่านผู้ฟังแน่นอนนะครับช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับตกบ้างปะปายในบางพื้นที่นะครับต่อนอนไปปลายเดือนจะมาใหม่เขาบอกน้องฝนไปเที่ยวก่อนนะครับอากาศก็ร้อนกลางวันอบอ้าวนะครับข่าวสิ่งแวดล้อมตอนนี้กำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรน้ำเน่าป่าตายแถวนี้แม่อ่างเก็บน้ำบางพระอะไรแถวนี้นะครับรวมไปถึงแถวระยองขยะกองเท่าภูเขาประมาณนั้นนะครับทั้งแถวในบ้านเรามีหมดเลยนะตอนนี้ขยะจากอุตสาหกรรมมากมายเลยสิ่งแวดล้อมกำลังเข้ามาเล่นงานเราเพราะว่าพวกเรานะครับปล่อยปลาละเลยนั่นเองวันนี้นำข่าวมาฝากหลากหลายรวมไปถึงใครที่ผิดหวังหรือผ่านหวังจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรก็เรียกบัตรคนจนใช่ไหมใครดิ้นรนอยากเป็นคนจนเดี๋ยวรอบไปมีเขามีอุทธรณ์เนี่ยนะคุณเดี๋ยวจะนำรายละเอียดมาฝากท่านผู้ฟังที่อยากเป็นคนจนกันนะครับ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: มาดูนี้กันนะครับมาดูข่าวนี้ก่อนพยากรณ์อากาศประจำวันในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าภาคเหนือยันภาคใต้ฝนฟ้าคะนองลดน้อยถอยลงนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกของเรามีฝน 30% เองนะครับน้อยมากเมื่อคืนนี้ก็ตกตอนส่วนเมื่อกี้ตกตอนกลางคืนฝนช่วงนี้น้องฝนเขาไปไหนไปเที่ยวอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาดึกกลับมาฝนตกประมาณจะมาตกตอนกลางคืนก่อนแน่นอนสภาพอากาศช่วงนี้นะครับถึงโน้นถึง21กรกฎาคมบอกฝนลดน้อยลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือนะภาคอีสานตอนบนนะครับช่วงนี้เรากำลัง20ถึง21จะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือเขาบอกโดยเฉพาะแถวเชียงรายนะครับปัจจัยความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะครับระวังกันละกันอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมช่วง20ถึง21นะครับบอกไว้ก่อนนะครับจันทร์อังคารนี้แหละนะครับช่วงนี้ก็มีบางปะปายนะครับก็ดูแลกันนะครับดูจากแผนที่ภูมิอากาศแล้วนะครับนู่นเขาบอกฝนตกหนักอยู่แถวภาคเหนือสุดของประเทศไทยแถวเชียงรายภาคเหนือเชียงรายพะเยาหน้านู้นนะครับภาคอื่นๆจังหวัดอื่นก็ไม่มีนะครับก็มีแต่โดยเฉพาะภาคอีสานตอนนี้ภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างตอนอะไรแถวเนี้ยจะมีเจอภาวะแห้งแล้งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นไร่ข้าวโพดแถวภาคเหนือตอนล่างแถวนครสวรรค์นะแถวภาคอีสานแถวไหนอ่ะสุรินทร์ศรีสะเกษฝนทิ้งช่วงข้าวกำลังแห้งฝนหลวงก็ทำฝนหลวงนะครับทำฝนหลวงอยู่ทั่วไปตอนนี้โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการทางไหนบุรีรัมย์ขอนแก่นนครราชสีมาในสระแก้วทีนี้ระดมพลอยู่ในแถวนี้นะครับช่วยภาวะฝนทิ้งช่วงฝนแรงนะครับภาวะขาดแคลนน้ำเพราะว่าตอนนี้ต้นข้าวกำลังตั้งก่อแล้วนะครับถ้าฝนทิ้งช่วงน้ำมีมาขังก็จะแห้งตายก่อผลกระทบต่อกันผลผลิตนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ลุ้นว่าน้องฝนจะกลับมาช่วงปลายเดือนนะครับไงก็ดูแลกันช่วงนี้นะครับสู้ตรงไหนฝนหลวงกำลังทำเมื่อไหร่ใครขอฝนหลวงไม่เป็นก็ไปที่หน้าเพจหน้าเว็บไซต์ของฝนหลวงนะครับคนฝนหลวงมีวิธีการขอฝนแบบง่ายๆแค่ปลายนิ้วลองกดเข้าไปดูนะครับมาฝากท่านผู้ฟังที่กำลังเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอยู่นะครับพูดถึงน้ำวันนี้น้ำประปาก็ไม่ค่อยจะไหลนะคุณเพราะว่าน้ำดิบวัตถุดิบก็จะน้อยใช่ไหมแล้วก็เรื่องน้ำดิบที่เอามาผลิตน้ำประปาเราสมัครมาจากอ่างเก็บน้ำของทรงน้ำอะไรประมาณตอนนี้น้ำเน่าเสียแถวบ้านเรามากเลยนะครับไงก็ฝากดูแลอย่าลืมนะครับ สิ่งแวดล้อมเราต้องช่วยกันดูแลถ้าคนไม่ช่วยกันดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมก็จะกลับมามีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั่นเองนะคือการขัดแคลนน้ำน้ำเน่าเสียพวกนี้ปลาตายอะไรนะขยะโอ้มาจากไหนขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทิ้งนะครับในพื้นที่โดยเจ้าของพื้นที่ให้เช่าที่โดยไม่ได้คิดคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต้องการมีรายได้และผลกระทบมาให้ฝนตกชะล้างสิ่งปฏิกูลทั้งหลายสารเคมีลงไปในบ่อน้ำทำให้น้ำเสียใช้งานไม่ได้เน่าเหม็นผลเสียมาจากใครตกมากับชุมชนของเรานั่นเองโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นนะครับวงกว้างออกไปก็แม่น้ำลำคลองเน่าเสียปลาที่เคยกินได้ก็ตายลอยแพเอาเหล่านี้ใครแย่ครับประชาชนคนตาดำดำอย่างเราเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาปกป้องนะครับปกป้องพื้นที่ของเราอยู่ตรงไหนปกป้องตรงนั้นเลยดูสิ่งแวดล้อมอะไรไม่สมควรไม่สมควรอย่านิ่งดูได้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของฉันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่นะครับเราเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลกันอย่างน้อยก็ส่งสัญญาณให้ผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนหรือผู้มีอำนาจนะครับให้เขาหันมามองนะครับเสียงของประชาชนนั่นเองนะครับเราจะได้ช่วยลุกขึ้นมาปกป้องพื้นที่ของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขปกติสุขเหมือนเดิมนั่นเองนะฝากท่านผู้ฟังช่วยนี้อย่าลืมนะครับสิ่งแวดล้อมสำคัญโดยเฉพาะน้ำนะน้ำคือชีวิตนะครับเพราะปีนี้เรื่องปรากฏการณ์พายุอะไรเขาเรียกอะไรเอลนิโยใช่ไหมสถานการณ์ความแปรปรวนของอากาศจะรุนแรงขึ้นนะครับเป็นซุปเปอร์เอลนิโยว่าจะเป็นฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนจัดขึ้นแล้วก็บางพื้นที่ฝนตกหนักนั่นเองคือเป็นการแปรปรวนของอากาศนะครับสภาพแปรปรวนนะครับผันแปรของอากาศเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อความอยู่รอดต่อไปนั่นเองนะครับก็มาดูมาตรการข่าวนี้ด้วยนะข่าวที่ทางครม.นะครับทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30และ15วันป้องกันอาชญากรรมความมั่นคงนะครับนี่ล่าสุดเลยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจตราการลดการตรวจลงตราและการให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมนะครับการที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเพื่อให้การอำนวยความสะดวกและแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันป้องกันการใช้สิทธิผิดวัตถุประสงค์และยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์นะครับโดยยกเลิกมาตรการนะครับโดยยกเลิกมาตรการยกเว้นมาตรการลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่นะครับให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสำคัญระหว่างประเทศและหลักการหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่กำหนดให้59ประเทศและก็ดินแดนได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันนะครับและเพิ่มสิทธิที่ให้6ประเทศได้แก่อินเดียโคยเซียบันกาเลียไซปรัสมอนตาและมาลดีฟนะครับส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจายกเว้นวีซ่าเซงเก้นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็การจะทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันในมอริเซียสและก็เซเชลนะครับได้รับสิทธิพำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันและกำหนดให้สิทธิการตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนแอริวอลใน3ประเทศได้แก่เซอร์ไบจานนะครับเซอร์ไบจานเบลารุสและก็เซอร์เบียยกเลิกสิทธิวีซ่าออนแอริวอลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนจะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศแล้วก็ดินแดนได้ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับนะครับจะมีผลใช่ไหมครับเมื่อพ้น15วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลใช่ไหมครับยังคงพำนักได้ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยกระดับระบบ Thailand Digital Arrival Card หรือว่า TDAC นะครับเพื่อคัดกรองประวัติแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการทางนี้นะครับไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวแต่ป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการทำกระทำผิดกฎหมายนั่นเองถ้าเราไปหย่อนยานอะไรมากมายพวกแก๊งทั้งหลายก็แห่กันเข้ามาเนาะประกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะอะไรอ่ะตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องเยอะแยะเลยจังหวัดชลบุรีนี่แหละทุนต่างชาตินอมินีอะไรเดี๋ยวมีข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนี่มาดูนี้ด้วยอันนี้มีผลกระทบกับเราทุกวันเลยเนี่ยทุกเดือนนะบินจะมานะครับประมาณวันกลางเดือนก็จะมานะเขาบอกกพช.ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าตัดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชน200หน่วยแรกลดเหลือ3บาทต่อหน่วยรอบบินสิงหานี้ตายแล้วเราใช้เกิน200หน่วยทำไงก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ได้สินายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ครั้งที่2ทับ2569มอบหมายให้กระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและรองรับการลงทุนใหม่โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาจัดทำกฎหมายเฉพาะกำกับดูแล Data Center ให้ครอบคลุมประเด็นการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียงนะครับเหล่านี้นะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องนะครับได้แก่1แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป2ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยลดค่าไฟลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า2หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับสรุปคือคนที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยแรกจะเหลือ3บาทต่อหน่วยเพราะนี่ต้องประหยัดไฟนะครับจะได้ลดเหลือ3บาทให้มีผลในรอบบินเดือนสิงหาคม2569 3ขยายมาตรการ Direct PPA ให้ครอบคลุมทั้งกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ใช้ไฟฟ้าสะอาดแล้วก็4กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center 5กำหนดให้ผู้ประกอบการ Data Centerรายใหญ่ต้องวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ 6. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงโดยกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา SPP และ VSPP ประเภทนันเฟิร์มนะครับที่มีการต่ออายุอัตโนมัติปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนกำลังผลิตรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์กำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการปรับวิธีคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการจากระบบยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนเป็นการคัดเลือกด้วยเกณฑ์คะแนนคุณภาพพร้อมกำหนดเพดานการได้รับคัดเลือกของผู้พัฒนาแต่ละรายไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและกระจายโอกาสสู่ทุกพื้นที่และนำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคามาช่วยลดค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอันนี้เป็นข่าวดีข่าวดีไหมสำหรับคนที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยก็จะได้อัตรา3บาทต่อหน่วยค่าไฟฟ้านั่นเองครับเราดูบินเดือนสิงหาใช่ไหมสิงหาเดือนหน้าคงอาจจะใช้ไฟน้อยลงเพราะว่าเข้าหน้าฝนไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้พายุก็เรียกว่าอากาศสภาพภูมิอากาศแปรปรวนนะครับมีร้อนแล้วก็ร้อนมากรวมไปถึงฝนทิ้งช่วงนะครับอากาศก็ร้อนมากขึ้นก็คนก็ต้องหันมาเปิดแอร์กันอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็ปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับสิ่งแวดล้อมบ้านเราพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้กำลังรณรงค์กันระดมตอนนี้คนที่กำลังพูดกำลังทำอยู่เพราะว่า ต้นไม้กำลังเขียวรอบบ้านไว้ด้านทิศไหนรอบกำแพงบ้านหน้าบ้านหลังบ้านปลูกไว้หมดตรงไหนมีพื้นดินนะปลูกไว้เลยนะครับว่าจะเป็นไม้ปุ้มไม้ดอกไม้ประดับไม้แขวนเหล่านี้นะครับพื้นที่สีเขียวจะได้บังแดดได้ไงลดความร้อนนะครับมาดูข่าวนี้ด้วยนะเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับนายกหารือสีจิ้นผิงนะครับเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่ดีดึง AI และการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างโอกาสเศรษฐกิจไทยยกระดับความมั่นคงมาดูกันนะครับหลังจากที่นายกไปพร้อมคณะเดินทางไปนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Futureซึ่ง AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านทุกประเทศควรร่วมมือกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนายสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายสีจิ้นผิงนะครับได้ย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันแล้วก็จีนพร้อมสนับสนุนการบริหารงานของรัฐบาลไทยเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยมุ่งสร้างโอกาสครับใหม่มุ่งสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจรอบใหม่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิ AI Semiconductor เทคโนโลยีสุขภาพพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมสีเขียวโดยไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตและสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคพัฒนาบุคลากรไทยแล้วก็เพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อสร้างงานคุณภาพแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยและเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนะครับการค้าและโลจิสติกรวมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการเดินทางของประชาชนส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเสนอให้จัดตั้งกลไก 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีกับว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยและจีนเพื่อเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและเสถียรภาพของภูมิประเทศในภูมิภาคนั่นเองนะครับข่าวนี้ก็มาจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปพร้อมคณะไปจีนนั่นเองมีเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเอามาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับกลับมานี้เลยกลับมากำลังดังตอนนี้เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานี่ก็มีประกาศนะครับประกาศผลใครได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะครับตอนนี้ก็มีข่าววันโซเชียลข่าวกระแสโอ้ทุกเครือข่ายออกมาร้องเรียนกันเพียบคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้ทำไมเราถูกตัดสิทธิ์ทำไมคนนั้นได้คนนี้มีรถตั้ง2คันทำไมได้บ้านนี้ไม่มีรถทำไมได้อะไรประมาณนั้นเยอะแยะนะครับปัญหาตามมานั่นเองเพราะทุกคนแย่งกันอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับรัฐบาลเปิดทบทวน10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ17ถึง31กรกฎาคม2569นะครับยื่นได้4ช่องทางพร้อมแก้ไขข้อมูลถึง16สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์นะครับรัฐบาลเปิดโอกาสให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณภาพนะครับขออภัยนะครับไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569นี้นะเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิของตนเองนะครับแล้วก็วิธีการคือยื่นทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางหนึ่งหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยช่องทางออนไลน์ก็มีนะครับเว็บไซต์ของการสวัสดิ การแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเหล่านี้สะดวกทางไหนไปทางนั้นเมื่อวานไปผ่านธนาคารกรุงไทยคนเต็มเลยหากยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วและได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาสิทธิ์รัฐบาลย้ำว่าการเปิดทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมเชิญชวนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรีบดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ที่พึงได้รับนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทบทวนสิทธิ์รักษาสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยเป่าตังทางรัฐรัฐบาลนะครับข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ฝากมาท่านผู้ฟังใครที่มีปัญหาก็รีบไปยื่นเลยนะครับถึง31กรกฎาคมนี้นะครับทบทวนสิทธิ์ก็แต่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์บางคนเขาอยากเป็นคนจนเนาะก็แปลกนะทำไมไม่ทำมาหากินปกติชนประมาณนี้นะคนที่เขาจนอยู่แล้วให้เขาไปเถอะครับคนที่มีปัญญาที่พอที่จะหาเลี้ยงดูตัวเองได้ก็จะไปแย่งเขาเป็นเลยนะครับช่วยเหลือกันนะครับบางคนเองก็ได้ก็อยากเป็นคนบางทีคนนั้นได้ฉันทำไมไม่ได้ไม่ดูสภาพตัวเองมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีเงินฝากในธนาคารเยอะแยะก็ยังอยากจะได้เนาะบางคนก็แปลกมนุษย์ไม่รู้จักพอใช่ไหมเขาเรียกอะไรโลภนั่นเองความอยากไม่รู้เอาไปทำอะไรมากมายกายกองเอามาดูข่าวนี้ก่อนจะฟังเพลงนะครับชลบุรีเดินหน้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพิ่มเสริมศักยภาพเครือข่ายกว่า320คนนะครับวันนี้นะครับ18กรกฎาคม2569นะครับเวลา9นาฬิกาที่ Pacific Hall ชั้น4ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนาวรคติยาราชนารีโปรดให้ด็อกเตอร์ถากูลพานิชก็รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นะครับเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิฐานนะครับในการนี้นายนริศิลาไมวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับแล้วก็เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดชลบุรีนะครับมีประชากรสุนัขและแมวรวมกันประมาณ 29,473 ตัวโดยในปีงบประมาณ2568นะครับได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้วกว่า 2,829 ตัวแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วกว่า 23,530 ตัวนอกจากนี้ยังมีสถานสงเคราะห์สัตว์จำนวน4แห่งเพื่อรองรับการดูแลสัตว์จรจัดแล้วก็ส่งเสริมการบริหารจัดการประชากรสัตว์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ320คนประกอบด้วยบุคลากรและก็เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับชุมชนผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิความก้าวหน้าและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการสุนัขจรจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนนอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศอีดูรานะครับเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชนตลอดจนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการได้แก่การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือว่าแมวกัดควรหรือเรียบริเวณที่มีบาดแผลการเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านเกมนะครับหรือเกมเบสเลิร์นนิ่งแล้วก็การประเมินความพร้อมของชุมชนในการก้าวสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนะครับนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่และวางระบบบริหารจัดการประชากรสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่เป้าหมายสัตว์ปลอดโรคโคนปลอดภัยและผลักดันจังหวัดชลบุรีให้ก้าวสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองข่าวฝากนะครับท่านผู้ฟังในช่วงนี้ในพื้นที่ชลบุรีมีมากมายเลยหลากหลายข่าวมีทุกวันพื้นที่ชลบุรีเป็นแหล่งรวมนะครับก่อนจะเข้าฟังเพลงดูฟังอีกดูอีกข่าวหนึ่งเนี่ยพื้นที่เรานี่เองบ้านสวนเพราะว่าชลบุรีเปิดงานเสน่ห์บ้านสวนนครแห่งความสุขส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกานะมูลนิธิไตคุณธรรมซัมเต็กไทนะครับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสน่ห์บ้านสวนนครแห่งความสุขซึ่งเทศกาลขออภัยซึ่งเทศบาลนครบ้านสวนจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นเสน่ห์บ้านสวนนครแห่งความสุขครับภายในงานก็มีนางสุพิญญานิรามัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีนายชัดชัยอังลีมนายกเทศมนตรีนครบ้านสวนนางจันทนาทองแดงรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้มีเกียรติแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างคึกคักโดยโครงการดังกล่าวเทศบาลนครบ้านสวนจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและก็สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการโอท็อปร้านค้าและประชาชนได้นำผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของนครบ้านสวนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอันจะนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานนะครับเสน่ห์บ้านสวนนครแห่งความสุขจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคม2569โดยภายในงานนะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายที่การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงดนตรีไทยการแสดงของเยาวชนการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็กิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายเพื่อสร้างสีสันแล้วก็ต้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการใช้จ่ายภายในท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์อันทรงค่าของนครบ้านสวนอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ยังมีนะครับวันที่19วันสุดท้ายวันนี้มีศิลปินดังมาด้วยนะตะกะแตนครับอยากจะวันนี้จะไปหาเดินไปชมงานนะครับไปกินตะกะแตนทอดซะหน่อยนะครับวันนี้นะครับที่สมาคมแต่คุณธรรมก็ตรงนั้นก็เรียกซอยอะไรซอยแมรี่ใช่ไหมขึ้นไปตรงนั้นนิดเดียวเองนะครับก่อนถึงแยกบันสวนไปเที่ยวได้นานนะครับไปตั้งเนี่ยโอ้ร้านค้าเดี๋ยวจะไปอยู่ที่แถวแถวร้านไอศครีมลุงจวบไปช่วยลุงจวบตักไอติมมาเจอกันเย็นนี้นะครับที่มูลสมาคมใช่ไหมใต้คุณธรรมซอยแมรี่นั่นเองนะครับ

0: ำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: ผ่านไปบทเพลงพอ2บทเพลงนะครับคนที่รอคอยนะครับของแจ็คธนพลคนดีของฉันก็ตามมาก็อัมพรเวน

นะครับก็มึงก็สั่งดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณฝ่ายเทคนิคควบคุมเสียงทำให้เราเจอกันผ่านคืนนี้นะครับผ่านไปสปอร์ตเพลงนะท่านมาฟังอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวเนาะแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีก็เยอะแยะเลยนะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับลงพื้นที่ชลบุรีเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาระดมทุกภาคส่วนยกระดับท่องเที่ยวคุณภาพเสริมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวครับวันที่17กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเมื่อเวลาบ่าย2ครับณห้องเดอะพอร์ตบอลลูมโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์พัทยาจังหวัดชลบุรีครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมสัญจรรับฟังความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีภายใต้โครงการขับเคลื่อนภารกิจและบริหารจัดการนโยบายพร้อมติดตามความคืบหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวโอกาสนี้นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอริสระอิสระเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมให้การต้อนรับโดยมีนายภัสกรลังสีวัฒน์ศักดิ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายจาตุรนพักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนายอภิชัยฉัตรเฉลิมเกียรติรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศและการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมครับการประชุมมุ่งเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปนะครับกำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ควบคู่กับการบูรณาการนะครับมาตรการดูแลความปลอดภัยการยกระดับมาตรการให้บริการและการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่ากระทรวงนะครับพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการไปประกอบการกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรการยกการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงพร้อมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับผลักดันให้จังหวัดชลบุรีก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายหลังเสร็จสุดการประชุมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับได้ร่วมพิธีปล่อยแถวกำลังพลตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณบริเวณถนนคนเดินพัทยาหรือ Walking Street นะครับพร้อมตรวจเยี่ยมชมนะครับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile Unit และก็รถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนะครับเพื่อแสดงความพร้อมในการป้องกันเหตุดูแลความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาตัวนี้ก็มีมาตรการเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวก็ทุกวันก็มีข่าวกว่านั้นก็มีข่าวไฟไหม้ผับบาร์อะไรเหล่านี้นะครับโรงเหล้าโรงเบียร์คนไปนั่งกินนั่งดื่มพักผ่อนไฟไหม้หนีออกไม่ได้ก็ตายกันเยอะแยะนะครับก็เนี่ยปัญหาเยอะแยะเลยสะสมเขาไปดูกันแล้วกันนะครับทางชลบุรีก็จะมีอะไรอ่ะคุณเนี่ยมีงานนี้ด้วยนะจังหวัดชลบุรีก็มีกิจกรรมนี้ด้วยนะร่วมโบสถ์เมนูอาหารถิ่นชลบุรีในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเนี่ยเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste ปี4นะจำมาปีที่4แล้วนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดชลบุรีผ่านการโหวตนะครับเมนูที่คุณชื่นชอบเพื่อคัดเลือกเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูหันถิ่น The Lost Taste ประจำปี2569เมนูที่เข้าร่วมโหวตแกงคั่วปูลูก30มันเคยกินแล้วน่าจะลองเนาะปลาตะเพียนต้มน้ำอ้อยนะครับผัดพะยาเนี่ย3เมนูนะครับไปโหวตได้ร่วมโหวตได้ง่ายผ่าน Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เลือกเมนูที่ชอบได้เพียงหนึ่งเมนูหนึ่งคนนะครับ

0: โดยกดอีโมจิตามที่กำหนดใต้โพสต์นะครับเปิดโหวตตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ทุกคะแนนเสียงของท่านคือพลังสำคัญในการผลักดันอาหารถิ่นของจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและร่วมสืบมรดกสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารให้คงอยู่สืบไปนะครับสแกน QR code ในภาพนะครับเราเข้าไปตรงหน้าเพจกันใช่ไหม Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราแล้วก็มี QR code ให้ใต้ภาพเราก็ร่วมโหวตผ่าน Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1จังหวัด1เมนู The Lord Taste ปี4อาหารถิ่นชลบุรีซอฟต์พาวเวอร์กระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีอย่าลืมเข้าไปกดโหวตกันนะครับชอบเมนูไหนก็กดอีโมจิได้เลยนะครับจังหวัดชลบุรีก็มีเยอะแยะนึกตอนนี้มีข่าวเรื่องอะไรทลายแหล่งดอมินีนะครับนายกนายทุนใช่ไหมเปิดปฏิบัติการทลายทุนนอมินีบุกค้น41จุดยึดเป้าหมายที่ดิน32แปลงมูลค่ากว่า235ล้านบาทวันที่17นี่แหละห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรีเราได้เข้าไปแหล่งเยอะแยะโอ้กระจายตอนนี้มีหลายพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ก็มีชุมชนต่างๆลุกขึ้นมานะครับประท้วงเรียกร้องป้องอะไรป้องกันสิทธิ์เพราะว่าสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันกระทบจากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อสร้างในพื้นที่ใช่ไหมสมมติว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของที่แล้วก็ขายให้ในทุนในทุนเขาก็ไปยื่นเรื่องเปิดโรงงานเยอะแยะขั้นตอนกระบวนการจนมาตั้งโรงงานนะครับหลังจากตั้งโรงงานเสร็จกระบวนการต่อมาก็คือเปิดโรงงานมามันมีอะไรครับก็มีมลพิษไม่ว่าจะเป็นทั้งกลิ่นทั้งเสียงควันขยะพิษเหล่านี้ตกมาสู่ชุมชนนะครับในระยะต่อมาคือก่อนนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมชาวบ้านก็มาตรการก็ไปเขาให้ไปทำอะไรนะสิ่งแวดล้อมนะไปลงประชามติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนก็แห่ไปลงเขาบอกมีข่าวนี้เลยนะคนได้เงินคนที่เห็นด้วยจะได้เงินค่าเดินทางจริงไม่จริงแต่เขาซุบซิบกันนะครับนี่ไม่ได้ไปร่วมกับเขาไงแต่ฟังข่าวนะครับข่าวสังคมออนไลน์นี่แหละเขาจะพูดกันก็นะผลเสียตามมาก็คือพวกคนที่อยู่ในชุมชนได้รับผลกระทบเพราะว่าไม่รู้จักป้องกันสิ่งแวดล้อมตัวเองเนี่ยผลตามมาก็คือตัวเองผลกระทบไปให้ลงมติไปยื่นลงคะแนนให้เขาเป็นประชามติเรียบร้อยเขาก็ทำเรื่องว่าผ่านได้ทำสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วโดยการประชามติผ่านเห็นชอบเขาก็เอาแนบนี่แหละไปยื่นเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับในพื้นที่อย่าลืมนะครับก่อนที่ไปลงมติอะไรให้ใครก็ต้องตรวจสอบก่อนนะว่าผลระยะยาวจะเป็นไงอย่าไปเห็นแก่สินจ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยผลตามมามหาศาลเลยปัจจุบันข่าวมานะครับเพราะฉะนั้นก็รายการนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมป้องกันนะครับที่จะเกิดในระยะยาวครับกับตัวท่านเองด้วยแล้วก็บุตรหลานในอนาคตของ
1: ไทยในตลาดญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง
5: นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพร้อมรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดส้มโออาหารและขนมไทยสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นโอกาสนี้นางสุภจียังได้หารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอะฮิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่า80%เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที
6: ่นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิและพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนที่อยู่ห่างไกลในรัฐออนเทริโอหลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงนางเอลีนอร์โอเชฟสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของแคนาดาเปิดเผยว่ากองทัพแคนาดาเตรียมส่งเครื่องบินไปอพยพประชาชนราว600คนออกจากพื้นที่ฟอร์ทโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอซึ่งกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดารายงานว่าพบไฟป่า955จุดทั่วประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการจัดการด้านป่าไม้ที่ไร้ประสิทธิภาพของแคนาดาเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าและหมอกควันแผ่ปกคลุมสหรัฐพร้อมขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าว วที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: Messenger ไม่ใช่แค่ Messengerช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
8: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ชื่อนางสาวอิ่มใจบัวสายค่ะเป็นประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลแสลงอำเภอเมืองจันทบุรีมีความรู้สึกว่าสูญเสียบุคคลที่น่ารักแล้วก็เสียสละค่ะแล้วก็มีแนวคิดใหม่เกี่ยวกับที่ว่าดูแลหญิงตั้งครรภ์ในคุกอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นกลุ่มคุกอยู่ด้วยอะค่ะดีใจตรงนี้นะคะที่ได้ทำตรงนี้ร้องเสียงโอกาสว่าจะสู่คนดีสู่สังคมนะคะซึ่งสนใจตรงนี้มากค่ะเพราะเราเป็นอาสาตรงนี้ด้วยเลยประทับใจพระองค์ตรงนี้เราก็พยายามจะทำสื่อสารในด้านของผู้ปกครองที่ท่านได้ช่วยนะคะแล้วก็อาชีพที่ท่านสานต่อจากสุขุมย่านนั่นนะคะเราจะทำตรงนี้ต่อไป
11: ท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งห่วงโซ่อุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกัน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10คนไทยยังคงร่วมกันสืบสานคุณค่าของการทำความดีความสามัคคีและการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์มีจิตอาสาและร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงและความเจริญของประเทศสืบไป

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ความสุขที่ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวล นะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะฮะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: เพราะว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกครับ
1: ปรางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเฮ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวทอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้ด้วยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตีนมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายๆประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนสูบกันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่านะคะ
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี่ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับผมว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กเอาว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆ อยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตนอย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดละสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
3: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ย
6: ฮะศิลา
7: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะ
2: เฮ้ยเหนื่อยแล้วเร็วไปนี่
3: เร็วไปเร็วตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะน้อยได้ยินครูไหม
8: ฮะ
3: โอ้แสงแดด
7: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
9: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
7: เฮ้ยเจ้าปันเสียน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
7: ขอโทษเจ้าค่ะ
9: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
7: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วจกปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
10: ขอบใจนะส้มซา
7: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: จะกินได้ไหมเนี่ย
9: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
11: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะอร่อยจัง
2: กิน
7: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้า
6: ารถทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
10: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
6: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
3: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
6: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบน่ารักกว่า
10: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
6: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื
9: ่อเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
9: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
9: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
10: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
9: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
10: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
9: เดินทางปลอดภัยนะ
10: ขอรับ
3: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้เหมือนกัน
12: บายบาย
3: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
5: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
3: จะปันเคยได้ยินคำว่าเนียตะมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
10: เนียตะมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
10: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
1: ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
10: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน2. Atomizer ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigarette or vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เสพติดฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองได้รับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ย

0: ให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
1: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
2: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
3: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: อย่าเสียใจถึงอายสิมีบ่หลายบ่มีขบวนขัน
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงที่น้องเจ้านายหรือจิตติโชติยังเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่ง

0: ขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านศิลป์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเข้ามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนา
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครู

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายบูกาโยซาก้าทำแฮตทริกช่วยให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยกว่า70ปีพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้เมื่อปี2535รัฐบาลจึงได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือเมื่อการจัดสร้างแล้วเสร็จในปี2537ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้อัญเชิญพระนามเป็นชื่อสวนว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าพันธุ์พฤกษชาติไทยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรควบคู่การอนุรักษ์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประชาชนแต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกพันธุ์พืชไทยเพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมใจกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและสรรพชีวิตให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกาเกษิกรายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายถนอมศักดิ์พิสมัยประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเดินทางมาถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและโครงการกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกก็ที่ประทับใจคือท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะก็รู้สึกประทับใจมากก็เป็นเชื่อพวกผู้ต้องขังและที่พยายามยากกับทั้งสองโครงการนะครับ
3: เช่นเดียวกับนางสมบัติภัยจิตชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านทั้งด้านการกีฬาด้านกฎหมายด้านดนตรีและทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสซึ่งในวันนี้จึงถือโอกาสร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย
5: ประทับใจดูท่านก็ท่านเล็กท่านก็ลงเพลงลูกลงนี้แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่แล้วจะทันจะถึงนะเพื่อนพึ่งพาฉันน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ซึ่งจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยือนศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกู่หยวนผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์และศูนย์อนุบาลลูกแพนด้ารับฟังการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การวิจัยชีววิทยาสุขภาพสัตว์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์ท้องถิ่นกำเนิดของศูนย์ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นฐานโดยเห็นว่าประเทศไทยและจีนสามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันได้ทางนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบตุ๊กตาหมีแพนด้าเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนศาลเจ้าสามก๊กโบราณสถานสำคัญของนครเฉิงตูเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนโดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าเล่าปี่และขงเบ้งพร้อมเยี่ยมชมวิหารเล่าปี่วิหารขงเบ้งแนวระเบียงแม่ทัพฝ่ายบุญและฝ่ายบู๊ตลอดจนศิลาจารึกและโบราณวัตถุล้ำค่าซึ่งสะท้อนคุณค่าด้านภูมิปัญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนในระดับประชาชนควบคู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ สื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโยติดต่อกัน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบยกถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวทั้งที่ภายในงานมีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้และสินค้าไทยในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นและได้รับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดและส้มโอตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่าร้อยละ80เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดการนำผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับราคาที่ค้างอยู่บนต้นทุนเดิมล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายหารือร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันน้ำตาลทรายปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนมพร้อมดื่มขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าขณะนี้ต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่งซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตประมาณ120อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการ นางสาวรัชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลดูแลประชาชนทั้งในด้านการควบคุมราคาสินค้าการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและห้างค้าปลีกการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นและการใช้กลไกกฎหมายป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าและอาหารที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรมนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่21กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยประกันสังคมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
10: นายจุลพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
2: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางลงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีและสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหน้าตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้มีหลายส่วนโดยจุดประสงค์หลักคือการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหมากแข้งเป็นอดีตพื้นที่สมรภูมิพระราชาที่ผ่านมากองทัพบกและหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเช่นการพัฒนาถนนสันหลังมังกรซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความยาวกว่า17กิโลเมตรที่ใช้เดินทางจากบ้านนาสะอุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์มายังบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยรวมทั้งหน่วยทหารพัฒนาได้ช่วยเหลือจังหวัดเลยในการพัฒนาเส้นทางถนนเข้าสู่บ้านพื้นที่หมันขาวอำเภอด่านซ้ายซึ่งช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นการที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเหล่านี้จึงส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากยาเสพติด
3: วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านหมากแข้งนี่คือเป็นประเด็นหลักที่ท่านผบ.สูงสุดทหารสูงสุดนะครับแล้วก็ผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพรวมถึงจังหวัดนะครับได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
2: จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละพบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์เครื่องผลิตออกซิเจนและแทงน้ำแก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นโรงเรียนเย็นศิราบ้านหมากแข้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวและเดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกแก่ผู้เสียสละจากนั้นได้ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติให้เปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการและหลักเหตุผลโดยที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานและให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า3วันเนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำโขงอยู่ที่97.52 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเกินระดับเกณฑ์ 95.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยจะเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำในวันที่30กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดย10วันแรกหลังจากเปิดบานประตูจะค่อยๆลดระดับน้ำและหลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเต็มรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในทุกมิติกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงปลายปี2569 ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยในช่วงหน้าฝนโดยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่องยยศพรคไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมรับข้อเสนอเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดทำแผนแม่บทชาติระยะ5ปีตั้งเป้าจัดตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
6: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10กลุ่มชาติพันธุ์โดยย้ำจุดยืนในการเดินหน้าบังคับกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นหลักประกันและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีการกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะเลือกตัวแทนสมาชิกสภาและสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครบองค์ประกอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างรูปแบบทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไปจัดทำแผนแม่บทด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ช่วยยกระดับสังคมไทยเปลี่ยนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิและพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
7: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์โมซรวมถึงเป็นการลงโทษที่อิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศ อันอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนจนทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านต่างยกระดับการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงซึ่งอิหร่านพยายามมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทหารสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียขณะที่สหรัฐมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเปิดเผยว่านับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย50รายและบาดเจ็บมากกว่า500รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้พลเรือนกว่า 10,000 คนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดหลังสหรัฐโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดซึ่งทำให้อิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนในหลายประเทศรอบอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐขณะที่นายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐละเมิดและระงับพันธกรณีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้อิหร่านระงับพันธกรณีในส่วนของอิหร่านทั้งหมดรวมถึงระงับข้อบังคับใช้ในข้อตกลงนี้เช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาสงครามเพียงแต่ดำเนินการป้องกันตนเองเท่านั้นกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการค้าบางส่วนของฮ่องกงโดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปี2563ที่คว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้านความมั่นคงในฮ่องกงรวมถึงระงับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าของเกาะแห่งนี้ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าแม้มาตรการคว่ำบาตรสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปที่กำหนดให้ฮ่องกงไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองตนเองที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตและการค้าที่แตกต่างจากจีนภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติเฉพาะของสหรัฐสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนรายงานว่าสเปนเตรียมเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่3ของฤดูร้อนในวันอังคารนี้ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าระดับความอันตรายจากความร้อนสะสมจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกิจกรรมกลางแจ้งและกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้สเปนเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้ว2ระลอกโดยระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั่วทวีปยุโรปและอีกระลอกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจนส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอันเมริอาแคว้นอันดาลูซิอาทางตอนใต้ของสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายและถือเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เกมนี้ทัพสิงโตคำรามออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงยิงนำห่างถึง4ประตูก่อนที่ครึ่งหลังกระไก่จะเร่งเครื่องไล่ตีตื้นจาก2ประตูของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ทำให้ไล่มาเหลือ3ประตูต่อ4อย่างไรก็ตามอังกฤษมาได้ลูกจุดโทษและเป็นบุกาโยซาก้ารับหน้าที่สังหารไม่พลาดช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น5ประตูต่อ3พร้อมทำแฮตทริกได้สำเร็จในเกมนี้แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมแพ้ไล่มาเป็น4ประตูต่อ5จากประตูของอุสมานเดมเบเล่ก่อนเปิดเกมบุกเต็มกำลังเพื่อหวังตีเสมอแต่ช่วงท้ายเกมอังกฤษอาศัยจังหวะสวนกลับและเป็นจูดเบลลิงแฮมที่ซัดประตูปิดกล่องพาทีมเอาชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4พ พร้อมคว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้2ประตูของเอ็มบัปเป้ยังทำให้เจ้าตัวยิงรวมในฟุตบอลโลก2026ไปแล้ว10ประตูรั้งตำแหน่งดาวซันโบของทัวร์นาเมนต์และยังเพิ่มสถิติยิงรวมในศึกฟุตบอลโลกเป็น22ประตูกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการแซงหน้าลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทำไว้21ประตูสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 2:00 นฟาบริซิโอโรมาโนและเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์ตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าด้วยราคาค่าตัว117ล้านปอนด์ด้วยสัญญา 6+1 ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงห์บลูในวันจันทร์นี้นอกจากนี้โรเจอร์ยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าตัวได้เลือกเชลซีเป็นจุดหมายปลายทางเนื่องจากต้องการร่วมงานกับชาบีอลอนโซโค้ชของเชลซีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NK Open ที่ประเทศตุรกีในรอบรองชนะเลิศลัลลนาธาราฤดีนักหวดสาวไทยมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะเวนดูล่าวาลมานโนวาจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมือวางอันดับ3ของรายการและมือ98ของโลกจากเบลเยียมต่อไปขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอัน Open 2026 W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลี่ซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะฮิกาวาดะกับริระโฮซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จได้คะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนและยังถือเป็นแชมป์หญิงคู่ ITF อาชีพรายการที่2ของสลักทิพย์อีกด้วยวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยแพ้กัมพูชา 1-3 เซต 21-25 25-16 23-25 และ 17-25 ทีมหนุ่มไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 นด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับที่5นักตบหนุ่มไทยพ่ายปากีสถาน 2-3 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยจบอันดับ6ของรายการนี้การแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ที่ประเทศไทยนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกีฬากระโดดน้ำประเภทสปริงบอร์ด1เมตรหญิงกลุ่ม B อาริยาสุวรรณดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน 254.45 คะแนนนับเป็นเหรียญที่3ในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้า1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาว่ายน้ำไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากพิมพ์ชนกชินวีรพันธ์จากรายการกบ200เมตรหญิงและกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรจากรายการกบ200เมตรชายซึ่งยังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม C ขณะที่มาเรียเนตเดลก้าคว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์200เมตรหญิงกลุ่ม A กนิษฐาตั้งนภากรคว้าเหรียญเงินกันเชียง100เมตรหญิงและธนภัทรพินสนอได้เหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม B ด้านชัญญาพานเฟืองดาวรุ่งวัย12ปีคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรผสมกลุ่ม C และอีก2เหรียญทองแดงจากฟรีสไตล์200เมตรและผีเสื้อ50เมตรรวมผลงาน2วันคว้า1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงขณะที่เพลงณภักสายยาวงคว้าเหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรหญิงกลุ่ม C พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 12-13 ปีและเจนิสปารินพัฒน์สุนทรรังสีคว้าเหรียญทองแดงกบ200เมตรหญิงกลุ่ม B นอกจากนี้ทีมผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรชายหญิงของไทยยังคว้าเพิ่ม2เหรียญเงินจากกลุ่ม B และกลุ่ม C อีกด้วยการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะFPT Polytechnic จากเวียดนาม 4-3 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ Relive Deep Cross Gaming จากไต้หวันในวันนี้เวลา 17:00 นขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศ E-Arena ตัวแทนจากไทยจะลงสนามพบกับ One Star Esports จากเวียดนามในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 นายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปิดเผยเป้าหมายของทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวครับ2026ว่าในฐานะแชมป์เก่าหวังว่าปีนี้ทีมจะสามารถป้องกันแชมป์ได้รวมถึงต้องการเห็นพัฒนาการของเด็กในรายการนี้ด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประกาศลดคาบเรียนในวันจันทร์นี้เหลือคาบละ40นาทีเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับอัสสัมชัญศรีราชาด้วย
10: ไม่ว่าทีมบอลของสวนกุหลาบลงแข่งรายการใดก็ตามผมหวังหมดโดยเฉพาะกรมพละเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าเราก็หวังว่าครั้งนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีทรงสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีเทคนิคแล้วก็สวนกุหลาบเป็นทีมแห่งสปิริตนะครับนะวันจันทร์นี้ผมร่นคาบให้ด้วยนะครับผู้ปกครองอาจจะมีเครื่องบ้างนะครับแต่นี่คือความเป็นสวนกุหลาบครับ
9: ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะลงดวลกับฉลามชนจูเนียร์อัสสัมชัญศรีราชาและทับชงโคสีม่วงทองโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราศัยโอลิมพัสสอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกีฟบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาท ผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังคะร่างกายของมนุษย์มีนาฬิกาชีวภาพที่คอยควบคุมระบบต่างๆให้สอดคล้องกับวงจรกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนหรือระบบการเผาผลาญพลัง

0: ่วงบ่ายหรือเย็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนเพื่อหาคำตอบว่าการออกกำลังกายช่วงเวลาใดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีที่สุดพบว่าช่วงเวลาบ่ายและตอนต้นของช่วงเย็นเป็นเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนักเช่นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาการปั่นจักรยานการยกน้ำหนักเนื่องจากข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการขยับร่างกายในช่วงเวลานี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ดีที่สุดทว่าการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเช้ากลับไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรโดยพบว่าในผู้ป่วยหลายรายมีระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จสิ้นเนื่องจากในช่วงเช้ากลไกทางฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตทำงานร่วมกันเป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาในระดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและพร้อมสำหรับวันใหม่ส่งผลโดยตรงในการสั่งการให้ตับผลิตและปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานตั้งต้นประกอบกับธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินสูงที่สุดในช่วงเช้าเป็นทุนเดิมเมื่อผู้ป่วยเลือกที่จะออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลานี้ร่างกายจะมองว่าเป็นการเพิ่มความเครียดทางกายภาพส่งผลให้ยิ่งหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นตับจึงยิ่งปั๊มน้ำตาลปริมาณมากเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผลลัพธ์ที่ตามมาคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวหลังการออกกำลังกายนั่นเองติดกับการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเผาผลาญมากกว่าและภาวะดื้อต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานจะลดลงในช่วงบ่ายทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในช่วงบ่ายและเย็นพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อจะดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดไปเผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความพร้อมของร่างกายทุกๆด้านในช่วงครึ่งหลังของวันส่งผลให้การออกกำลังกายช่วงบ่ายจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญโดยรวมและไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลสวิงขึ้นสูงเหมือนการออกกำลังกายในช่วงเช้าอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างกันออกไปจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายจบบทความประจำวันเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

ท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเราทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 809

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสราญบ้านเราวันนี้วันอาทิตย์พบกับผมเอกพงศ์นพสกุลที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายครับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการอยู่ในขณะนี้นะครับวันอาทิตย์แบบนี้หลังจากการรับฟังข่าวภาคกลางวันของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมาต่อเนื่องกันด้วยสุขสราญบ้านเราให้คุณได้สุขสราญกันนะให้สุขแบบสุขสันต์สุขทุกอย่างนะไม่รู้จะสุขยังไงกับวันหยุดพักผ่อนกันนะครับคุณผู้ฟังครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับด้วยเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยสาระดีๆที่นำมาฝากกันครับวันนี้เริ่มด้วยเมื่อสักครู่จบไปจุฬาตรีคูณนะครับงานจากคุณณรมนสมหวังซึ่งเป็นการขับร้องเป็นการขับร้องโดยคุณณรมนสมหวังและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์โดยรวมเพลงนี้รังสรรค์ขึ้นมาใหม่โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับและก่อนหน้านี้จะรักจากมรุธิดาบุญมงคลเนี่ยสองเพลงนำมาทักทายท่านผู้ฟังก็หวังว่าคงจะมีความสุขแล้วก็ฟังเพลงด้วยความอิ่มเอมใจกับช่วงของวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ด้วย อากาศที่ร้อนบ้างเย็นบ้างหนาวบ้างก็เป็นเรื่องปกติของความแปรปรวนของอากาศดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นห่วงทุกคนจากสุขสราญบ้านเราครับ

0: ็นอีกหนึ่งเพลงจากเสียงร้องของคุณมนนฤมลสมหวังนะครับณภาขาดเดือนแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่รักขาจากคุณนองสิริพรกลางสะอาดนะครับสองเพลงเพราะๆนะครับจากนักร้องสาวสวยของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับไปที่ไหนก็มีคนชื่นชอบนะครับเรียกว่าร้องเพลงในสไตล์ของวงกรมประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทิ้งความเป็นทำนองนะครับทิ้งการเล่นดนตรีหรือว่าทิ้งอะไรที่เป็นต้นฉบับก็ยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับทำให้เราได้ฟังเพลงใหม่นำมาร้องใหม่แต่มาทำดนตรีใหม่แต่ว่าก็ยังคงต้นฉบับเดิมไว้คือหมายความว่าถ้าฟังเพลงเหล่านี้ที่นำมาทำใหม่เนี่ยก็จะยังคงนึกถึงต้นฉบับได้ว่าต้นฉบับเขาร้องอย่างไรไม่ปรับทำนองไม่ปรับเนื้อร้องนะครับทำแต่ให้ดนตรีทันสมัยแล้วก็เสียงร้องที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังและจากนี้ไปจะนำท่านผู้ฟังไปติดตามสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากันครับ
1: ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬา สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

พลงนี้ชื่อเพลงว่านางครวญคุณประภาวดีจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร้องเอาไว้แล้วก็ดนตรีสังคีสัมพันธ์ที่เราฟังแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมันเศร้าไหมหลายคนบอกทำนองเศร้าแต่ว่าเวลานึกถึงเนื้อร้องแล้วก็น่าสงสารนะครับบางคนบอกว่าไม่เศร้าเพราะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นทำนองไทยๆอยู่แล้วซึ่งเรารู้กันแล้วก็มีดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยนะครับก็เลยทำให้เพลงนี้เพราะมากนะฮะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรเลงให้คนได้ฟังกันครับอ่ะจากนางครวญซึ่งเป็นเพลงเศร้าในสายตาของหลายคนผมเอาเพลงน่ารักมาฝากบ้างขึ้นต้นด้วยนางเหมือนกันเพลงนี้เวลามีประกวดนางงามนางนพมาศในงานลอยกระทงหรือนางงามอะไรก็ตามนางสงกรานต์อะไรเงี้ยเขามักจะเล่นเพลงนี้กันเพลงนี้ก็น่าจะมาจากการประกวดอะไรเหมือนกันซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ไปค้นประวัตินะครับแต่ว่าครูเอื้อได้แต่งขึ้นมาแล้วก็ทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องเนี่ยครูแก้วด้วยก็ช่วยกันนะครับแน่นอนเพลงนี้ชื่อนางฟ้าจำแรงไม่ใช่นางครวญนางฟ้าจำแรงนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรเลงและขับร้องเอาไว้อย่างลงตัวไปฟังกันเลยครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกุมหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าอย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ 10,000 บาทเรายืมกัน 10,000 บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น 100,000 บาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นอย่าเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็นช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทำบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคำอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสารเราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารกลายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหันต์อย่างไร

0: ท่านผู้ฟังลองย้อนกลับไปสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเรียกว่าอภิปรายกันอย่างเข้มข้นทั้งนี้ก็เพื่อการใช้จ่ายงบประมาณนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับแผ่นดินนะครับรัฐบาลก็มีนำเสนอร่างรายงบประมาณรายจ่ายนะครับปี70ส่วนฝ่ายค้านก็อาจจะมีการติติงให้ปรับปรุงอะไรมากไปอะไรน้อยไปหรืออะไรควรตัดควรเพิ่มอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันอย่างสร้างสรรค์ในสภาผู้แทนราษฎรครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่นะครับของประเทศของเราดูแลทุกชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็ย้ำว่าทุกบาทของงบประมาณนั้นต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนนะครับท่านรัฐมนตรียังกล่าวด้วยนะครับว่าได้มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวางและพัฒนาผังเมืองรวมถึงการก่อสร้างการทำเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับให้เป็นไปในความปลอดภัยมากที่สุดเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนมุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความเติบโตของประเทศในอนาคตนะครับพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนแล้วก็สถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของการป้องกันตะลิ่งนะครับคือเขามีการเสริมเรื่องของการป้องกันตะลิ่งกันไว้นะฮะเวลามีฝนตกน้ำท่วมเนี่ยโดยให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตะลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการและโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศแล้วก็สนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับประเทศไทยมีสภาพพื้นที่และความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคบางพื้นที่ก็เผชิญปัญหาภัยแล้งขณะที่หลายพื้นที่ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยหรือภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองจึงต้องคำนึงถึงการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติควบคู่กันเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศนั่นเองนะครับนอกจากนี้ท่านก็ยังได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยยึดหลักว่าป้องกันดีกว่าเยียวยานะครับมุ่งเน้นการวางแผนและลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ทุกโครงการและทุกการลงทุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการชี้แจงนะครับในสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐนั่นเองครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะนำท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับกุฏิสุนทรภู่ค่ะสำหรับผลงานของท่านสุนทรภู่นะคะก็นับว่าเป็นผลงานอมตะมีคุณค่าสืบเนื่องยาวนานจากอดีตสู่ปัจจุบันและนอกเหนือจากผลงานทางด้านการประพันธ์ของท่านสุนทรภู่แล้วนะคะก็ยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งท่านสุนทรภู่เคยใช้เป็นที่พักอาศัยขณะบวชอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งนั่นก็คือกุฏิสุนทรภู่ภายในวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองค่ะซึ่งบางท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อนนะคะดังมีปรากฏในนิราศรำพันธ์พิลาบทหนึ่งว่าเคยอยู่กินถิ่นที่กระดีก่อเป็นตึกต่อต่างกำแพงฝากแฝงฝาเป็นสองฝ่ายท้ายวัดวิปัสสนาข้างโบสถ์บาเรียนเรียงเคียงเคียงกันสถานที่ที่กล่าวถึงนี้นะคะเป็นกุฏิที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เคยจำพรรษาขณะบวชเป็นพระภิกษุระหว่างปีพ.ศ.2383ถึง2385และได้เขียนบทกลอนเรื่องรำพันพิลาบขึ้นซึ่งมีการพรรณนาถึงความงามของพระอารามรวมทั้งปูชนียสถานและปูชนียวัตถุของวัดอย่างละเอียดค่ะปัจจุบันทางวัดได้อนุรักษ์กุฏิไว้และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ทุกวันโดยเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของท่านขณะจำพรรษาไว้เป็นอย่างดีมีรูปหล่อเครื่องตัวของท่านเมื่อยังเป็นพระภิกษุประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์ตั้งเด่นอยู่ที่มุมห้องด้านในและมีสมุดข่อย200ปีคัมภีร์พระมาลัยตำรารักษาโรคต่างๆรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆอีกหลายอย่างค่ะด้านนอกของกุฏิสุนทรภู่นะคะก็ได้มีไม้ดัดเป็นรูปนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญในเรื่องพระอภัยมณีผลงานเรื่องชื่อของสุนทรภู่ตั้งยืนเด่นอยู่ข้างๆนอกจากนี้ทางวัดยังมีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกผู้นี้ในวันที่26มิถุนายนเป็นประจำทุกปีค่ะสุนทรภู่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปีพ.ศ. 2398รวมอายุได้70ปีค่ะสำหรับวัดเทพธิดารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ภายในกำแพงพระนครถนนมหาชัยสำราญราษฎร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะเป็นวัดเล็กๆที่มีอาณาบริเวณประมาณ25ไร่พระอารามแห่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2379แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2382เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระองค์เจ้าหญิงวิลาซึ่งภายหลังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นทรงกรมเป็นกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพซึ่งเป็นองค์พระธิดาที่พระบรมราชชนกทรงโปรดปรานยิ่งค่ะวัดแห่งนี้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพได้ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมสร้างด้วยเหตุนี้จึงทรงพระราชทานนามว่าเทพธิดารามค่ะวัดเทพธิดารามเป็นวัดที่ท่านสุนทรภู่อยู่จำพรรษาเป็นแห่งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตเป็นคารวาสและกลับเข้ารับราชการเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมและปัจจุบันกุฏิซึ่งเคยเป็นที่จำพรรษาของท่านสุนทรภู่ก็ยังถูกเก็บรักษาไว้รวมถึงเครื่องอรรถบริขารบางอย่างซึ่งเป็นของสุนทรภู่ก็ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ชีวิตของท่านสุนทรภู่นั้นนะคะอยู่ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกวีที่มีชีวิตอยู่ถึง4แผ่นดินนั่นก็คือกำเนิดในรัชกาลที่1และถึงอนิจกรรมในสมัยรัชกาลที่4ค่ะแม้สุนทรภู่จะถึงแก่อนิจกรรมไปนานแล้วนะคะแต่ว่าผลงานนิพนธ์ของท่านยังคงอยู่ยังเป็นมรดกที่ล้ำค่าของชาวไทยโดยเฉพาะงานนิพนธ์ที่เป็นนิราศยังเป็นที่ประทับใจมาตลอดแม้ถึงวันนี้ชาวไทยได้เทิดทูนท่านในฐานะอมตะกวีที่ควรแก่การสดุดีเป็นอย่างยิ่งจึงพร้อมใจกันยกย่องว่าเป็นบรมครูกลอน8ค่ะในปีพ.ศ. 2527คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เสนอต่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้ประกาศเกียรติคุณว่าสุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญของชาวไทยในปีพ.ศ. 2529มีผลงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นและเป็นกวีของประชาชนรวมทั้งให้องค์การแห่งนี้ช่วยเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของสุนทรภู่ไปยังสมาชิกทั่วโลกอีกด้วย
และนี่คือเรื่องราวของกุฏิสุนทรภู่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เวลาแล้วนะครับสำหรับสุขสราญบ้านเราในวันนี้หวังว่าคงจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และสาระดีๆเล็กๆน้อยๆที่ผมนำมาฝากกันในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้กลับมาพบกันใหม่ได้นะครับในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวภาคกลางวันเริ่มต้นที่บ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองหรือว่า14นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มๆกับการฟังเพลงและสาระดีๆขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขเหมือนชื่อรายการนะครับสุขสราญบ้านเราผมขออนุญาตนำรายการสุขสราญบ้านเราลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่างๆของทางสถานีต่อไปผมยังไม่หนีไปไหนนะครับในวันนี้เดี๋ยวบ่ายสามกลับมาพร้อมกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมีสาระดีๆมาฝากกันอีก1ชั่วโมงจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันอีกรายการหนึ่งก็ร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้จะนำเสนอกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนไหนต้องกลับมาติดตามลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนทั้งในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดรวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าฉือซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการเจรจาของนายกรัฐมนตรีกับ4บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนประสบผลสำเร็จคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาท
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินทางเยือนเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาทและในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและจีนจะนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขาสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะสอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มองว่าประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลกนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเวียดนามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไลเจาทางตอนเหนือของเวียดนามหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสูญหาย4รายและบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยหลังรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,480 ไร่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจะเผชิญกับฝนตกหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250มิลลิเมตรพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม1คนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไป
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะคุณผู้ฟังคะสีสันตะวันออกนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับความงดงามของดนตรีไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับการแสดงในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีการรำการเต้นและละครที่แสดงเป็นเรื่องราวทั้งที่เป็นเรื่องของการแสดงตามขนบธรรมเนียมแบบแผนหรือว่าเป็นการแสดงที่มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลงตามการแสดงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชมหรือการแสดงที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความงามความบันเทิงหรือว่าเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดกระแสความคิดนำไปสู่การพัฒนาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านดนตรีที่มีความโดดเด่นในการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับความร่วมสมัยโดดเด่นทั้งในมิติของมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและดนตรีร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้คนในส่วนของดนตรีนั้นนะคะก็มีทั้งที่เป็นดนตรีพื้นบ้านและบทเพลงประยุกต์เพลงพื้นบ้านและประเพณีท้องถิ่นในภาคตะวันออกที่มีรากเหง้าดนตรีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีเช่นเพลงขอทานนะคะหรือว่าเพลงลำพาเพลงพื้นบ้านนะคะซึ่งก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมผสมผสานดนตรีในงานมหกรรมระดับภูมิภาคมักมีการหยิบยกบทเพลงพื้นบ้านนำมาเรียบเรียงใหม่โดยวงดนตรีร่วมสมัยเพื่อยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นจุดเด่นดึงดูดการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดนตรีในวิถีชีวิตไทยมีสาระสำคัญก็คือสำเนียงภาษาดนตรีที่เรียกว่าดนตรีพื้นบ้านโดยดนตรีท้องถิ่นก็จะแตกต่างทั้ง4ภาคภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะหาวัสดุพื้นบ้านธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องดนตรีนะคะรวมถึงมาทำเป็นเครื่องดนตรีต่างๆที่เราได้เห็นกันอย่างเช่นซอคลุยซึ่งทำมาจากไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีทั้งระนาดแล้วก็มีอะไรอีกบางอย่างนะคะก็นำมาทำเป็นเครื่องดนตรีได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ผูกรัดผูกร้อยไปกับศิลปะวัฒนธรรมของพื้นบ้านขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่นโดยเพลงที่ปรากฏอยู่ในแต่ละท้องถิ่นของแต่ละชุมชนช่วยส่งเสริมความเข้าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องที่ท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเพลงรำพาของจังหวัดตราดที่เล่นกันเฉพาะช่วงก่อนสงกรานต์นะคะก็ถือว่าเป็นอิทธิพลของดนตรีกับวิถีชีวิตของไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ดนตรีนะคะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรานะคะตั้งแต่เกิดยันไปจนถึงบั้นปลายเลยทีเดียวเกี่ยวข้องกับเราโดยการใช้เพลงในงานรัฐพิธีดนตรีนะคะเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตเลยทีเดียวการใช้เพลงในบริบทหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในพิธีกรรมนะคะเพลงในงานรัฐพิธีการใช้เพลงเพื่อบำบัดรักษา การใช้เพลงเพื่อความบันเทิงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นอิทธิพลศิลปะวัฒนธรรมมาจากดนตรีค่ะเพลงพื้นบ้านนะคะอย่างภาคอีสานเองเขาก็จะมีหมอลำลำเซิงอีสานใต้ก็จะมีเช่นจะเรียงในวงกับดนตรีกันตรึมนะคะเป็นเพลงพื้นบ้านทางอีสานใต้สำหรับภาคใต้เองก็จะมีมโนรามีโขนมีอีกหลายอย่างนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในแต่ละภาคเนี่ยก็มีบทเพลงจำนวนไม่น้อยนะคะมีทั้งเพลงเรือซึ่งเล่นในงานชักพระหรือว่าแห่พระนะคะอันนี้ก็เป็นศิลปะของทางภาคใต้คุณผู้ฟังคะดนตรีกับวิถีชีวิตของคนไทยนะคะโดยมีอิทธิพลซึ่งก็ต้องบอกว่าอิทธิพลของดนตรีกับวิถีชีวิตของคนไทยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ดนตรีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายเราใช้ดนตรีในงานพิธีกรรมเราใช้ดนตรีเพื่อการรักษาโรคนอกจากนี้การใช้ดนตรีเพื่อความบันเทิงใจเพราะดนตรีเป็นมือในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสังคมของคนเราดนตรีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตสภาพสังคมการดำเนินชีวิตของชุมชนก็จะอยู่ในเพลงลูกทุ่งการทำมาหากินความยากจนปัญหาการเมืองสะท้อนในเพลงเพื่อชีวิตในสังคมไทยมีพิธีกรรมต่างๆมากมายทั้งเป็นงานมงคลงานอวมงคลนะคะอย่างเช่นในงานศพเองเราก็มีการใช้วงปี่พาทย์มอญบรรเลงเพลงธรณีกันแสงในงานขึ้นบ้านใหม่เราก็ใช้เพลงแขกบันเทศกับวงเครื่องสายในการประกอบพิธีกรรมที่มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีไหว้ครูเราก็ใช้เพลงสาธุการดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยการที่ได้เล่นดนตรีไทยเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดเพลงมิให้สูญหายเป็นการแสดงวัฒนธรรมอันสูงส่งของชาติดนตรีเป็นการรวมคนในชาติมุ่งหมายให้เกิดความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะอย่างเช่นเราก็มีเพลงชาติไทยแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงนะคะที่ส่งเสริมความรักความผูกพันในชาตินะคะมีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของบทเพลงเรื่องของดนตรีซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งกระแสการเล่าเรื่องก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางดนตรีนะคะที่มีการผสมผสานศิลปะการแต่งเพลงเข้ากับการนำเสนออัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเด็นปัญหาของแต่ละท้องถิ่นนะก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างความตื่นรู้ทางสังคมก็เอาเพลงเนี่ยมาร้อยเรียงผูกรัดเข้ากับบริบทของสังคมมีทั้งผูกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองสะท้อนปัญหาสังคมก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างความตื่นรู้ทางสังคมการนำเพลงมาเป็นบทบาทของการเล่าเรื่องก็คือกระแสที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิงแต่บทเพลงดนตรีก็ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่ทรงพลังในหลายมิติชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นกระตุ้นการท่องเที่ยวในส่วนของเพลงเพื่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินเนาะอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีการแต่งเพลงผูกร้อยกับเรื่องราวสถานที่นะคะหลายๆจังหวัดเองก็ใช้บทเพลงเป็นเครื่องมือในการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเพลงกับศิลปะวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นก็มีทั้งเพลงประจำเมืองที่สื่อถึงความหมายความงดงามของแต่ละพื้นที่อย่างจังหวัดตราดเราเองก็มีนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของแต่ละมุมมองแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงไพเราะนะคะที่สะท้อนออกมาถึงชีวิตวิถีวัฒนธรรมและก็ท้องถิ่นนะคะต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนเรานะคะรวมถึงบางคนเองก็ยังมีการเอาดนตรีแล้วก็มีการแต่งเพลงเรียบเรียงคำร้องทำนองดนตรีในการที่จะสะท้อนปัญหาสังคมเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงมีศิลปินหลายกลุ่มนะคะใช้เพลงเป็นกระบอกเสียงในการเล่าเรื่องความยากลำบากปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความเหลื่อมล้ำในพื้นที่เมืองนั้นๆอย่างจังหวัดตราดเองก็มีทั้งโครงการในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็ทำจังหวัดตราดให้เป็นจังหวัดที่สวยงามก็มีการแต่งเพลงบทเพลงที่ไพเราะนะคะรณรงค์ปลุกเร้าแล้วก็สร้างเสริมจิตสำนึกให้เราหันมาช่วยกันลดขยะคัดแยกขยะเพื่อบ้านเมืองที่สวยงามนะคะก็มีบทเพลงไพเราะที่ออกมานะคะอันนี้ก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะบทเพลงดนตรียังสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าช่วยเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับประวัติศาสตร์และเรื่องราวของบ้านเกิดทำให้เกิดความรักความหวงแหนท้องถิ่นของตนเองบทเพลงสะท้อนสังคมนะคะซึ่งวงดนตรีรุ่นใหม่หลายวงแต่งเพลงบอกเล่าชีวิตคนเมืองหลวงและพื้นที่รอบนอกสะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปกิจกรรมโปรโมทเมืองผ่านเพลงการจัดงานของภาครัฐและการท่องเที่ยวที่ดึงเพลงพื้นบ้านและบทเพลงลูกทุ่งมาผสมผสานกับการเล่าเรื่องเมืองการพูดถึงบทเพลงท้องถิ่นต้องบอกว่าถือเป็นบทเพลงท้องถิ่นที่มีคุณค่าในการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาของคนในชุมชนช่วยสร้างความรักความสามัคคีเป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังคะคุณค่าของบทเพลงต่อท้องถิ่นในด้านต่างๆนะคะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการสะท้อนวิถีชีวิตก็คือบทเพลงเป็นกระจกเงาที่บันทึกประวัติศาสตร์การทำมาหากินสภาพแวดล้อมค่านิยมของผู้คนในอดีตทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจรากเงาของตนเองในด้านการประกอบพิธีกรรมและประเพณีแน่นอนนะคะบทเพลงท้องถิ่นมักใช้ประกอบพิธีสำคัญเช่นงานบุญประเพณีงานเทศกาลหรือการแก้บนช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานและศักดิ์สิทธิ์เพลงด้านการสร้างความสามัคคีนะคะการร้องการเล่นหรือการรำประกอบเพลงท้องถิ่นถือเป็นกิจกรรมทางสังคมที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยให้ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดเป็นความรักและความผูกพัน ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภาษาคำร้องทำนองเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ในบทเพลงคือภูมิปัญญาที่ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นถือเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่นด้านเศรษฐกิจและชุมชนในปัจจุบันนะคะบทเพลงและดนตรีพื้นบ้านได้รับการพัฒนาเป็นจุดขายสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับศิลปินและชุมชนในท้องถิ่นค่ะ

0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะและในวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของดนตรีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกคุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงดนตรีอย่างเช่นดนตรีท้องถิ่นดนตรีพื้นเมืองจวบจนถึงวิวัฒนาการล่าสุดกับการเป็นดนตรีร่วมสมัยและศิลปินสายเลือดตะวันออกโดยกระแสเพลงเล่าเรื่องเมืองศิลปินชื่อดังหลายคนได้นำเรื่องราววิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวของภาคตะวันออกไปถ่ายทอดเป็นบทเพลงเช่นผลงานเพลงบ้านเราตราดบ้านเรานะคะโดยศิลปินระดับประเทศซึ่งช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นวงดนตรีและคอมมูนิตี้คนรุ่นใหม่ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักอย่างพัทยาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมีอุตสาหกรรมดนตรีที่คึกคักศิลปินและนักแสดงรุ่นใหม่ใช้พื้นที่ท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงการแสดงสดผสมผสานดนตรีหลายแนวเช่นป๊อปร็อกแจ๊สอันนี้ก็มีการผสมผสานเข้ากันกับบรรยากาศการท่องเที่ยวริมทะเลนะคะก็จะมีผลงานออกมาให้น่าชื่นชมค่ะโดยผลงานเพลงก็ถือว่าเป็นสื่อกลางของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนในภาคตะวันออกโดยบทเพลงไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคนี้อย่างเห็นได้ชัดสำหรับเรื่องของการโปรโมทอัตลักษณ์ภาคตะวันออกด้วยบทเพลงก็มีการใช้ศิลปินชื่อดังร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกผ่านบทเพลงเช่นผลงานเพลงมนต์เสน่ห์ตราดโดยเอกซีซันไฟจากโปรเจกต์เพลงบ้านเราที่บอกเล่าเรื่องราวความงดงามของเกาะช้างบ้านน้ำเชี่ยวและวิถีชีวิตชาวเลจันทบุรีและระยองก็มีบทเพลงแนวลูกทุ่งและป๊อปหลายผลงานเพลงที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายระดับประเทศโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังเคยดึงศิลปินระดับตำนานอย่างแอดคาราบาวมาขับร้องเพลงเที่ยวไทย5ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิมเพื่อโปรโมทเสน่ห์ของภูมิภาคตะวันออกควบคู่ไปกับภูมิภาคอื่นๆด้านนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจากกระแสแมดอินไทยแลนด์สู่กระแสเที่ยวในเมืองไทยกับเพลงใหม่ที่ชื่อว่าเที่ยวไทย5ภาค Amazing ยิ่งกว่าเดิมขับร้องและแต่งเพลงโดยน้าแอดยืนยงโอภากุลก็จะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่มาปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในระดับประเทศให้คลึกครื้นสร้างเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าให้ประทับใจและแตกต่างผ่านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติความมีเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตรวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยวในส่วนของมุมมองด้านคุณค่าของบทเพลงต่อท้องถิ่นทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบทเพลงและมิวสิกวิดีโอทำหน้าที่เสมือนโปรชัวร์เคลื่อนที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปตามรอยสถานที่จริงสร้างความภาคภูมิใจช่วยให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติบ้านเกิดจนเกิดเป็นความหวงแหนและพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีบทเพลงพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตความเชื่อค่านิยมที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคทุกคนควรช่วยกันรักษาไว้ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปแล้วเราจะมีวิธีการอนุรักษ์ดนตรีกันได้อย่างไรแน่นอนว่าดนตรีและเพลงท้องถิ่นสำเนียงภาษาดนตรีที่เรียกว่าดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีท้องถิ่นก็จะแตกต่างกับทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานและภาคกลางซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะหาวัสดุพื้นบ้านธรรมชาติมาทำเป็นเครื่องดนตรีเพลงที่ปรากฏอยู่ในแต่ละท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชน ช่วยเสริมสร้างการเข้าถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอิทธิพลของดนตรีกับวิถีชีวิตไทยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ดนตรีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายการใช้เพลงในงานรัฐพิธีรวมถึงการใช้เพลงเพื่อบำบัดรักษาและความบันเทิงจะช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะต้องอนุรักษ์สืบทอดสืบสานภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมดนตรีสำหรับดนตรีสากลก็เป็นดนตรีของคนทั้งโลกแต่ดนตรีไทยเป็นของคนไทยเราภูมิใจและเห็นคุณค่าต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานการนำวัฒนธรรมไทยมาสืบสานรักษาและต่อยอดก็นำไปสู่มิติใหม่ๆเกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทยเพื่อสนับสนุนมิติทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยกระดับมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นระดับชาติเพื่อเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวของคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศคุณผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันรักษามรดกทางดนตรีไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาวันนี้สีสันตะวันออกขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ช่วยระบายน้ำนมส่วนเกินได้กว่า100ตันต่อวัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานได้สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนทั้งระบบและจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับสัดส่วนเพียงร้อยละ10ที่เหลือเป็นของภาคเอกชนจะต้องพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยประสานงานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดขอให้ทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินแม้ที่ผ่านมาอสค.เคยมีประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนสหกรณ์ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานยังอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรโคนมที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอความเห็นชอบขยายช่วงการสนับสนุนนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วนี้หากได้รับความเห็นชอบจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นกว่า100ตันต่อวันชาวนันท์มาลีรายงาน
4: กรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม34ราย
6: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนถึงวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน34รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงหรือกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น7รายในจำนวนผู้เสียชีวิตสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในปัจจุบันอยู่ที่70คนจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการเน้นย้ำตรวจความพร้อมทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
10: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
12: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
13: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
14: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
15: ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
16: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
17: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องคุณหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง
1: สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทางพอดแคสต์ PRD 7รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจและมีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเม็ดพืชพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเราครับคุณผู้ฟังยังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้พาคุณฟังมาดูเรื่องของกล้วยหอมนะครับว่ามีวิธีการปลูกกล้วยหอมให้แข็งแรงเนี่ยเราจะปลูกอย่างไรนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องของสภาพดินนะว่าดินนั้นมีความร่วนซุยดีหรือไม่ระบายน้ำได้ดีหรือเปล่านะครับเพื่อให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของรากได้อย่างเต็มที่จากนั้นก็ต้องมีเรื่องของการกำหนดระยะปลูกด้วยนะครับคุณฟังเพื่อที่จะให้เหมาะสมให้ต้นกล้วยของเรานั้นได้รับแสงแดดได้รับอาหารอย่างเพียงพอไม่แย่งพื้นที่การเกินไปและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนั่นก็คือการเลือกต้นพันธุ์นะว่าเราควรจะเลือกต้นพันธุ์ในลักษณะแบบใดเลือกหน่ออย่างไรให้ได้หน่อที่แข็งแรงปราศจากโรคแมลงเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวด้วยครับรวมไปถึงขั้นตอนการปลูกนะครับควรที่จะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นหรือไม่นะการให้น้ำเป็นอย่างไรการจัดร่มเงาที่เหมาะสมช่วยลดความเครียดจากแสงแดดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับและสุดท้ายก็คือการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กล้วยของเรานั้นเจริญเติบโตได้อย่างดีครับพาไปพูดคุยกันกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิริยะพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
2: สวัสดีครับผมธัญสิทธิ์ชาติวิริยะพงศ์เป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมอยู่นะครับคือกล้วยจริงๆแล้วมันเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายนะครับหรือดินร่วนจะไม่ค่อยชอบดินเหนียวแต่ในปัจจุบันมันสามารถปรับปรุงโครงสร้างของดินได้นะเพียงแค่ไปปรับโครงสร้างของดินเหมือนแถวปทุมธานีมันก็จะปลูกในดินเหนียวยกล่องแต่มันก็ยังอยู่ได้แล้วก็พัฒนาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นดินมันคือสามารถปลูกได้ตั้งแต่ดินที่เป็นร่องสวนจนถึงดินบนที่ดอนแต่บนที่ดอนจะต้องมีน้ำลดที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับที่มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กล้วยมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพจะอยู่ที่น้ำปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการปลูกกล้วยนะครับเพราะว่าถ้ากล้วยหอมทองในหน้าแล้งถ้าเราให้น้ำไม่สม่ำเสมอนะครับถึงแม้ดินจะดียังไงถ้าน้ำไม่สม่ำเสมอต้นมันจะหักคอเลยนะครับเวลาติดลูกเพราะฉะนั้นดินผมว่าในเขตทุกพื้นที่นะครับสามารถปลูกกล้วยได้ยกเว้นในที่น้ำเค็มที่ดินน้ำกร่อยเยอะๆกล้วยจะไม่ค่อยโตครับ
3: ครับระยะปลูกที่เหมาะสมของกล้วยหอมนี้น่าจะเป็นประมาณเท่าไหร่ครับระยะ
2: คือตอนนี้ระยะที่เขาแนะนำก็คือเขาจะปลูกแถวคู่นะครับคือ 1:2:3 ระหว่างต้น1เมตรและระหว่างคู่2เมตร ระหว่างคู่1เมตรระหว่างต้น2เมตรและระหว่างแถว3เมตรก็คือไร่หนึ่งจะปลูกได้ประมาณ400ต้นนะครับก็คือถ้าบางคนก็จะปลูกเป็นกลุ่มนะครับห่าง3เมตร3เมตรไปหรือถ้าปลูกแซมในสวนผลไม้ก็จะได้ไร่หนึ่งประมาณ175ต้นจนถึง250ต้นนั่นแหละครับแต่ถ้าปลูกเป็นแปลงเดียวๆก็จะประมาณตั้งแต่340จนถึง450ต้นต่อไร่นะครับมันอยู่ที่เราเลือกปลูกนะครับแต่หลักๆที่ปลูกเป็นเชิงเดียวก็จะใช้สูตร1คูณ2คูณ3เมตรเป็นหลักนะครับหรือบางคนก็ปลูก2คูณ2เมตรเลยแต่ที่เขาปลูกเป็นแถวคู่ห่าง3นี้เพื่อที่จะให้มันขนย้ายออกได้ง่ายแล้วก็กล้วยลักษณะของการออกดอกของมันก็คือมันจะออกเครือไปส่วนที่มันทิ้งช่องว่างเยอะๆนะครับมันเราจะเห็นกล้วยออกในแนวเดียวกันหมดถ้าเราปลูกข้างแต่ถ้าเราปลูกถี่มันก็จะออกได้ทั้งสองข้างซ้ายขวาหรือหน้าหลังได้เลยนะครับ
3: ครับผมแล้วเราการเลือกต้นพันธุ์นี่เราดูยังไงครับหรือว่าการคัดหน่อมาปลูกแบบพิเศษอย่างเงี้ยครับ
2: ครับในการปลูกกล้วยหอมมันจะทำได้มันจะใช้ได้สองวิธีก็คืออันที่หนึ่งกล้วยพ่อเนื้อเยื่อที่ต้นสูงประมาณฟุตหนึ่งเอามาปลูกอันนี้ก็จะได้พันธุ์ที่เขาคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้สามารถมันก็สามารถปลูกลงได้เลยตัวที่สองก็คือเลือกหน่อปลูกกล้วยก็คือลักษณะหน่อที่อวบอ้วนใบยังอยู่ในระยะใบธงนะครับคือใบดาบใบยังไม่กลางอันนี้สูงประมาณสัก60-90เซนอยู่ประมาณนี้เอามาปลูกได้ไม่เกินสูงไม่เกินเมตร20เอามาปลูกแล้วก็อันนี้ก็คือในลักษณะของการคัดเลือกหน่อมาปลูกนะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมจะปลูกจากพ่อเนื้อเยื่อในช่วงแปลงแรกๆหลังจากนั้นค่อยขยายหน่อออกไปปลูกเอานะครับใช้หน่อก็คือหน่อที่หน่อลักษณะสมบูรณ์ใบยังไม่กลางเป็นใบดาบอยู่นะครับใบประมาณ3ใบอะไรนี้เอาไปปลูกนะครับมันจะออกรากง่ายแล้วก็ติดดีกว่าเอาหน่อที่โตๆไปปลูกนะครับคือบางคนก็บอกว่าการปลูกกล้วยถ้าจะให้เครือมันออกไปในทิศทางเดียวกันก็ควรจะหันแผลที่ตัดจากต้นแม่ไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะให้เครือมันออกอันนี้ก็คือความเชื่อความจากประสบการณ์ของคนหลายๆคนที่ปลูกกล้วยนะครับก็คือหันแผลไปทางเดียวกันเครือมก็จะตกไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็คือในรูปแบบที่เขาเล่าต่อกันมาแต่ในส่วนของปลูกพ่อเนื้อเยื่อไม่จำเป็นนะครับก็คือหันทางไหนก็ได้เพราะว่ากล้วยมันจะออกไปทางช่องที่มันมีพื้นที่กว้างๆคือระหว่างแถวมันจะออกเครือไปทางนั้นมากกว่า
1: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการกันต่อครับ
4: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิทยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
2: ก็คือถ้าเป็นหน่อที่จากการขุดมาเราอาจจะไปจุ่มยาป้องกันแมลงแล้วก็ป้องกันเชื้อราบางคนก็อาจจะจุ่มยาเลี้ยงรากไปหน่อยนึงผสมกันลงไปในนั้นแหละครับแล้วก็จุ่มทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็เอาไปปลูกเปิดปล่อยให้เสด็จน้ำแล้วก็ไปปลูกอันนี้คือในกรณีที่กลัวมันจะเน่าเพราะคนโบราณบางคนบอกว่าถ้าปลูกหน้าฝนส่วนใหญ่กล้วยมันจะเน่าคือจะไม่ให้คนโบราณถึงมีข้อห้ามว่าไม่ควรจะปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาเพราะฝนมันชุกแต่ในปัจจุบันมันแก้ได้ตรงจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็กล้วยเพราะเนื้อเยื่อมันสามารถปลูกได้ทุกเดือนถ้ามีน้ำเพราะไม่มีรอยแผลจากการเราตัดจากต้นแม่ไปนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราจุ่มยาแล้วก็ขุดหลุมลึกประมาณสักถ้าดินเราซุยดีๆมีการไถพรวนดีๆก็ไม่จำเป็นต้องขุดหลุมใหญ่มากขุดให้ลึกประมาณสัก30เซน25ถึง30เซนก็ฝังลงไปแล้วก็กลบ กบแล้วก็กลบให้แน่นแล้วก็ให้น้ำนะครับเพราะว่าปกติปลูกกล้วยมันต้องมีระบบน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้คือในกระบวนการปลูกส่วนการดูแลรักษาก็จะเป็นสเต็ปมันไปนะครับคือกล้วยไม่จำเป็นต้องมีร่มเงานะครับเพราะว่าพอปลูกไปได้ประมาณสัก7วันหรือ 5-7 วันแล้วก็ตัดแผลให้มันคือถ้าเป็นเอาหน่อมาแล้วก็ตัดยอดมันออกนะครับตัดชิ้นเสียงเสียงไปหลังจากนั้นมันก็จะแทงยอดใหม่ออกมาพร้อมกับรากออกจนได้ประมาณเดือนนึงเราค่อยมาใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับ
3: อืมครับเรื่องของการคลุมดินล่ะครับหัวหน้า
2: อ๋อคลุมดินคือถ้าส่วนใหญ่คนปลูกกล้วยจะไม่ค่อยคุมดินนะครับถ้าเรามีระบบน้ำอยู่แล้วเพราะว่าแต่บางคนก็อาจจะถ้าปลูกน้อยๆอาจจะคุมได้แต่ถ้าปลูกใหญ่ๆปลูกเป็นพื้นที่แปลงขนาดใหญ่จะไม่ค่อยนะครับเพราะในสวนของผมก็จะไม่มีคุมดินก็คือแต่จะให้น้ำให้มีความชื้นสม่ำเสมอพอหลังจากกล้วยได้1เดือนเราค่อยไปใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับพอ2เดือนแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็พูนโคนขึ้นไปเพื่อเร่งให้มันเพื่อให้รากมันงอกออกมาเพิ่มแค่นั้นนะครับคือดูเรื่องหน่อพันธุ์ที่นำมาปลูกนะครับเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าหน่อที่มาปลูกนั้นจะไม่มีด้วงเจาะลำต้นที่อยู่ในต้นพันธุ์นะครับเราต้องจุ่มยาฆ่าแมลงหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะกำจัดตัวนี้ออกไปแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่ไปเอากล้วยจากแปลงที่มันเป็นเกิดการระบาดของหนอนเจาะต้นกล้วยพวกนี้นะครับเพราะมันจะเข้าไปทำลายฝังอยู่ในเง่าในอะไรได้นานมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้หนอพันอาจจะใช้วิธีผ่าหนอแล้วแยกเป็นหนอๆเล็กๆออกมาชำในถุงแล้วไปปลูกอันนี้จะปลอดภัยมากกว่านะครับมากกว่าที่เราจะเอาเป็นเง่าแล้วไปฝังในแปลงปลูกเลยคือคำแนะนำในเรื่องของการหาต้นพันธุ์จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราซื้อต้นพันธุ์จากพ่อเนื้อเยื่ออันนี้มันจะปลอดจากพวกหนอนพวกอะไรพวกด้วงพวกอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อจากแหล่งที่มันมีเป็นแปลงอยู่แล้วต้องระวังไปตัวนี้นะครับ
1: สรุปแล้วการปลูกกล้วยหอมให้ได้ต้นที่แข็งแรงและคุณภาพดีนั้นนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากการใส่ใจพื้นฐานของเราเองนะครับในการตรวจสอบสภาพดินอย่างที่บอกไปเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตพร้อมทั้งต้องมีการกำหนดระยะปลูกให้พอดีนะครับเพื่อให้ต้นนั้นมีการรับแสงและได้อาหารอย่างเต็มที่รวมไปถึงการเลือกต้นพันธุ์นะครับที่มีความสมบูรณ์ปลอดโรคถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เรานั้นลดปัญหาในระยะยาวครับเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปลูกนะแล้วก็ต้องมีการเตรียมหลุมเตรียมรองปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆลดน้ำสม่ำเสมอรวมไปถึงการจัดร่มเงาให้เหมาะสมนะครับและหากผู้ปลูกดูแลครบขั้นตอนต่อเนื่องก็จะช่วยให้กล้วยหอมนั้นเติบโตอย่างสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลผลิตได้สวยงามตามมาตรฐานและสุดท้ายก็หวังว่าความรู้ที่คุณฝั่งได้รับในวันนี้จะนำไปปรับใช้แล้วก็ประยุกต์เป็นประโยชน์ต่อไปในการปลูกนั่นเองครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทางพอดแคสต์ PRD7 กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปันชัยสารการพูดเหมือนรายการลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
4: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
5: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
4: สวทระยอง 91.75 MHz
5: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
6: สวทตลาด 92.75 MHz
5: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
7: เรื่องดีๆมีทุกวัน
4: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้เพื่อให้สามารถเปิดด่านขายกุ้งและปลากระพงได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หากผลการตรวจไม่พบปัญหาน
6: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียหลังจากนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียขอเร่งรัดให้มีการตรวจประเมินระบบป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างในปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีคาดว่าไทยกับมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของทั้งสองฝ่ายหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีตามกรอบระยะเวลา30วันที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายหลังบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศมอบหมายให้กรมประมงเร่งดำเนินมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเน้นย้ำความโปร่งใสมุ่งยกระดับการบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
7: นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับศักยภาพคณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกฎหมายในปัจจุบันระบุว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนกัปตันเรือที่ต้องนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใสและรอบคอบในการบริหารทางด้านการเงินการควบคุมรายรับรายจ่ายการดูแลทรัพย์สินและการจัดทำงบประมาณเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคเหนือมีผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงโปร่งใสและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาคเหนือในระยะยาวพรเพรินคุณมากสวทชเชียงรายรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสนธิกำลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจค้นรถต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน 1,100 ลิตรเตรียมส่งประเทศเมียนมาพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมกับผู้นำท้องที่ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดงพบชายสัญชาติเมียนมา2คนพร้อมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95บรรจุถังขนาด40ลิตรจำนวน28ถังรวมประมาณ 1,100 ลิตรซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายรถและภายในห้องโดยสารผู้ต้องหาทั้ง2รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 40,000 บาทให้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการในพื้นที่เพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนจึงแจ้งข้อหาพยายามส่งออกสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวท.สระแก้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ในเรื่องของมีข่าวการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยของสถานบริการแล้วก็อาคารสาธารณะทั่วประเทศนะคะหลังจากที่มีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เนาะที่ลานเบียร์หรือว่าโรงเบียร์ที่ย่านลาดพร้าวนะคะตอนนี้ทางรัฐบาลก็เลยได้มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะคะจะมีอัปเดตอย่างไรเด็กจบใหม่ควรรอฟังเลยนะคะเราติดตามกันได้ในรายการนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าบางท่านก็อาจจะกำลังเพิ่งเลิกงานใช่ไหมคะน้าหวานก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้หลังเลิกงานก็หยุดพักผ่อนนอนสบายๆกันให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสัปดาห์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้กันนะคะส่วนใครที่ยังไม่เลิกงานไม่เป็นไรเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมีน้ำหวานแล้วก็ทีมงานสวทสระแก้วเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่กันยาวๆไปจนถึง5โมงเย็นกันเลยนะคะอยู่อัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะเกี่ยวเรื่องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่ล่าสุดนะคะทางกปภ.หรือว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมเต็มระบบเลยนะคะเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนี้ค่ะโดยการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.นะคะได้เตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะโดยเน้นย้ำค่ะให้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็การให้บริการณสำนักงานกปภ234สาขาทั่วประเทศนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลอย่างครบถ้วนค่ะโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3นะคะกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus และนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงได้ในการกำชับนะคะให้ทางกปภ.เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแล้วก็ดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องประชาชนนะคะที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเพราะว่าน้ำประปานะคะเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการทั้งนี้นะคะนายเจเศรษฐ์ก็ได้กำชับให้ทางกปภ.ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานแล้วก็ช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกแล้วก็ทั่วถึงค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดให้ทำงานเชิงรุกเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนนั้นรอไม่ได้นะคะทุกสิทธิ์ที่รัฐบาลจัดให้ต้องถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงค่ะด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนะคะได้กล่าวว่าทางกปภ.ก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลนะคะให้การสนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ที่มีสิทธิ์นะคะจะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองและหากถ้ามีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องชำระภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดนะคะโดยกำหนดให้1บ้านหรือว่า1บ้านเลขที่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมแล้วก็ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปานะคะจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ใหม่ทุกรายค่ะโดยผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมนะคะสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่20จนถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคมปี2569ค่ะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายนปี2569ขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะคะก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึง25กันยายน2569ค่ะเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมปี2569แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะต้องขอย้ำว่าไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนก็ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์กปภ.หรือว่า www.pwa.co.th นะคะหรือทางแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line OfficialPWA Thailand หรือว่าสามารถดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ณกปภ.สาขาทั่วประเทศค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะมาตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังได้กำหนดได้แก่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนธนาคาร5แห่งนะคะก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะก็สำหรับผู้ที่มีบัตรรายเดิมนะคะหลังจากที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านคุณสมบัติแล้วก็อย่าลืมไปกดรับสิทธิ์ของค่าน้ำประปาในเว็บของกปภ.ด้วยนะคะส่วนรายใหม่นะคะหากไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าผ่านคุณสมบัติก็อย่าลืมกดยืนยันอีกหนึ่งรอบแล้วก็มากดรับสิทธิ์การใช้สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาของกปภ.กันด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะคะก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะก็ใครที่ขึ้นว่าขาดคุณสมบัติข้อไหนหรือว่าข้อมูลส่วนไหนไม่ครบถ้วนก็ช่วงนี้นี่แหละค่ะจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นไปตรวจสอบข้อมูลไปแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองกันนะคะจากเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของด้านความปลอดภัยกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ ดยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าประชุมครม.เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกันกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกับการสูญเสียในเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะโดยในอันสิทธิ์กล่าวนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการไปยังกรมจังหวัดแล้วก็มีการประสานงานกับกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศได้แก่หนึ่งนะคะให้กรมการปกครองจัดระเบียบสถานบริการและสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและจัดทำฐานข้อมูลผลการตรวจสอบโดยกำชับที่ทำการปกครองจังหวัดแล้วก็อำเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการแล้วก็อาคารที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งกดขันบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นนะคะส่วนสองค่ะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยสนับสนุนการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารระบบป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารแล้วก็องค์ประกอบด้านวิศวกรรมและมีการจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนจังหวัดเพื่อตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการแล้วก็อาคารที่มีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมกับกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดค่ะและ3นะคะให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยโดยสนับสนุนการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ดับเพลิงแผนอพยพหนีไฟของสถานประกอบการรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินความพร้อมและให้คำแนะนำในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและเร่งรัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่4นะคะให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันกับที่ทำการปกครองจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการและอาคารที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารกันอย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยค่ะและข้อ5นะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยายกระดับความปลอดภัยในระดับพื้นที่มุ่งเน้นระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินความจุอาคารความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งจัดทำบัญชีสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจและที่อยู่ระหว่างการแก้ไขรายงานกระทรวงมหาดไทยตามห้วงเวลาที่กำหนดและได้มีการกำชับในอำเภอนะคะรวมถึงผู้อำนวยการเขตและผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้ก็ยังให้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการถึงการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการปิดกั้นทางหนีไฟหรือกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการค่ะทั้งนี้นายอันสิทธิ์ก็กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะมุ่งมั่นในการบูรณาการการเสริมความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนพบเห็นสถานประกอบการสถานบริการหรือว่าร้านค้าร้านอาหารหรืออาคารสาธารณะ ที่มีลักษณะเชื่อได้ว่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีอันตรายก็สามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567หรือผู้นำท้องที่รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะได้เข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะซึ่งด้านจังหวัดสระแก้วเองนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการกันเลยค่ะเพื่อเป็นการทำงานอย่างเชิงรุกนะคะโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 20:00 นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วเทศบาลเมืองสระแก้วสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้วและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วได้บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงประเภทร้านอาหารสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วจำนวน6แห่งด้วยกันนะคะโดยแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบตามบทบาทภารกิจและก็อำนาจหน้าที่ของตนเองค่ะซึ่งในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วก็ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยสรุปได้ดังนี้นะคะได้มีการตรวจสถานบริการจำนวน6แห่งด้วยกันมีสถานบริการที่มีถังดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพียงแค่1แห่งขณะที่อีก5แห่งนะคะไม่เป็นไปตามหลักความปลอดภัยเนื่องจากไม่จัดให้มีถังดับเพลิงหรือว่าถังดับเพลิงนั้นหมดอายุค่ะขาดการตรวจสอบแล้วก็ขาดการบำรุงรักษานะคะรวมถึงมีการจัดวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการหลายรายนะคะได้รับคำตอบในลักษณะเดียวกันค่ะว่าไม่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ไม่เคยใช้ถังดับเพลิงจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบหรือว่าเปลี่ยนถังดับเพลิงตามระยะเวลาที่กำหนดสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าทางผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังขาดความตระหนักในด้านของการป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการหากเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะจึงได้แนะนำให้ดำเนินการจัดหาถังดับเพลิงและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเมื่อถังดับเพลิงหมดอายุให้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ทันทีและถ้าหากเกิดเหตุอัคคีภัยก็จะได้มีอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ทันทีนะคะซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกของทางจังหวัดสระแก้วนะคะที่ได้มีการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานร่วมกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการหรือว่าร้านค้าร้านอาหารต่างๆลดการเกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการนะคะจากเรื่องของด้านความปลอดภัยกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของด้านแรงงานกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดเนาะก็รัฐบาลค่ะได้เร่งแก้ปมบัณฑิตจบใหม่หรือว่าเด็กจบใหม่น้องๆจบใหม่เนี่ยนะคะที่ตกงานโดยมีการผนึกกำลังกับ35หน่วยงานสร้างแรงงานทักษะสูงแมทช์คนตรงงานผ่านไทยมีงานทำค่ะโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานค่ะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่านะคะปัจจุบันค่ะมีตำแหน่งว่างงานสะสมกว่า 311,983 อัตราแต่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนอยู่ระหว่างการหางานสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดนะคะซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ค่ะสอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่นะคะไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นผู้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ว่างงานระยะยาวจำนวนมากเป็นคนอายุตั้งแต่20ปีจนถึง29ปีซึ่งสะท้อนว่าการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ๆเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนนั้นนะคะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ค่ะและด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวงแรงงานจึงได้เร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะโดยได้หารือร่วมกันกับผู้ประกอบการชั้นนำถึง35บริษัทเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงานหรือว่า upskilling และ reskilling เพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่นะคะมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถเติบโตได้ในสายอาชีพนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่านอกจากการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วกระทรวงแรงงานก็ยังเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งงานแล้วก็ความต้องการทักษะของภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมของภาครัฐนั้นตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานได้ตรงจุดค่ะพร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานในอนาคตซึ่งรัฐบาลนะคะก็เชื่อว่าการแก้ปัญหาการว่างงานต้องเริ่มจากการทำให้คนกับงานนั้นตรงกันค่ะหรือที่เรียกว่าแมทชิ่งนะคะไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มจำนวนตำแหน่งงานแต่ต้องยกระดับทักษะแรงงานไทยให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆและการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างงานที่มั่นคงรายได้ที่เหมาะสมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่ต้องการสมัครงานแล้วก็นายจ้างที่ต้องการประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ได้เลยนะคะก็สำหรับน้องๆท่านไหนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วยังไม่มีงานทำก็สามารถไปสมัครเว็บไซต์ไทยมีงานทำแล้วก็สามารถค้นหางานจากแผนที่หรือว่าค้นหาหลักสูตรอบรมหรือว่าจะไปเพิ่มทักษะอาชีพของตนเองได้ด้วยเลยนะคะก็สามารถไปส่องเว็บไซต์ไทยมีงานทำกันได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหางานทำของน้องๆจบใหม่นะคะหรือว่าผู้ที่กำลังตกงานในขณะนี้นั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้ตอนออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีคล้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
4: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
5: จริงหรอ
4: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
5: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
4: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
5: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
4: โหไม่หรอกครับตัวนายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
5: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะ
4: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
5: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
4: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
5: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่นะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
4: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
5: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
4: ยังไงอะครับเจ้านาย
5: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
4: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
5: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
4: เอ๊ะ ยังไงอะครับเจ้านาย
5: ก็ผมอะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูเกอร์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดี
4: ไ
5: หม
4: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
3: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

0: ชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ของประเทศไทยในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสีเขียวและเทคโนโลยีชั้นสูงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูโดยมีผู้ว่าการมณฑลเสฉวนครับผู้บริหารภาครัฐนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวปาฐกถาพิเศษระบุนะครับว่าในการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูนั้นเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนครับโดยเฉพาะครับที่มณฑลเสฉวนซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่ครับ1คือการเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Pass 2คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridge ครับและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานครับโดยครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเลขาธิการของ BOI นะครับได้กล่าวครับว่าสำนักงาน BOI นครเฉิงตูนั้นเป็นสำนักงานแห่งที่18ครับของ BOI ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับในประเทศจีนนี่คือแห่งที่4แล้วครับโดยจะเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในพื้นที่ครับภาคตะวันตกของจีนมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมสีเขียวครับรวมทั้งในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนสำหรับนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมครับร่วมกับ140ผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนไทยครับซึ่งมาลงทุนในจีนครับจากอุตสาหกรรมต่างๆครับในงานนะครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งท่านนายกนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าการเยือนจีนในครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันครับในอุตสาหกรรมใหม่โดยรัฐบาลครับมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือรวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ประเทศและภาคเอกชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและขอให้นะครับภาคเอกชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้ครับจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางในการลงทุนของเอกชนครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดไม่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงตลาดโลกและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนไทยทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสส่วนเอกชนคือผู้สร้างความสำเร็จหากทำงานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์ด้วยเป้าหมายเดียวกันแล้วล่ะก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เพียงเติบโตในตลาดที่จีนเท่านั้นครับแต่จะก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับในงาน Prime Minister Thai Private Sector ณศูนย์การประชุมนานาชาติครับที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยนะครับกว่า150รายโดยท่านนายกครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเน้นครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกครับเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมครับท่านนายกยังเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถจะขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพครับซึ่งนอกจากนี้ครับท่านนายกยังย้ำว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งในด้านสินค้าด้านอุตสาหกรรมด้านอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงแหละครับจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งนะครับได้มีการเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจนั้นมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวล่ะครับโอกาสนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นด้วยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติครับเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของนะครับการลงทุนการค้าในประเทศจีนครับมาดูกันที่เรื่องภายในประเทศกันบ้างครับที่เกี่ยวกับทุเรียนครับรองนายกสุภจีสั่งการกรมการค้าภายในเร่งระบายทุเรียนใต้300,000ตันแม้ราคาทุเรียนใต้ราคา150บาทต่อกิโลกรัมอีกครั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการและผู้ที่ชื่นชอบในการทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนหอมหวานน่ารับประทานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวิทยากรมณีเนตรก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้มีการสั่งการครับให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ครับโดยในปีนี้ครับผลผลิตทุเรียนใต้นั้นมีปริมาณ 752,515 ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30เลยนะครับและปัจจุบันนะครับผลผลิตออกมาแล้ว 35% ยังมีทุเรียนนะครับที่คงเหลือประมาณ 489,199 ตันเลยครับและในช่วงของต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการชะลอตัวของตลาดจีนที่ปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดูเข้าไปที่ตลาดจีนพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนครับจึงมีการชะลอการสั่งซื้อและเรื่องของปัจจัยคู่แข่งจากต่างประเทศครับและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆครับทั้งนะครับอุตรดิตถ์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในก็ได้เข้าไปบริหารจัดการนำตลาดครับและจัดกิจกรรมนะครับในการรณรงค์การบริโภคซึ่งปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนนะครับเกรด A B นะครับอยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมส่วนเกรด C ครับอยู่ที่60บาทถึง80บาทต่อกิโลกรัมครับและเกรด D ครับอยู่ที่40บาทถึง55บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ที่ปริมาณดูดซับนะครับ 300,000 ตันซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3,700 ตันการรณรงค์การบริโภค 9,000 ตันเชื่อมโยงนะครับออกนอกแหล่งผลิตอีก 281,000 ตันการเปิดจุดจำหน่ายการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปครับสำหรับในส่วนของระยะกลางครับจะมีการจัดการรณรงค์บริโภคกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประสานผู้ประกอบการด้านอาหารและแบรนด์ต่างๆครับทำเมนูครับและเชิญทูตกลุ่มเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับจากเรื่องของทุเรียนครับไปดูกันที่เรื่องของ การท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับมติครม.เร่งเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจยกระดับศักยภาพการบริหารกีฬาไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ได้เปิดเผยนะครับว่ามติครม.นั้นเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคมหรือว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันไปครับให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาและล่าสุดขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างนะครับการเตรียมความพร้อมเพื่อจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจครับโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลครับควบคู่ไปกับการเร่งจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนครับเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยในครั้งนี้ครับเป็นไปอย่างรอบครอบที่สุดครับโดยเฉพาะจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศไทยเราครับให้มีเอกภาพครับสามารถจะบริหารได้คล่องตัวและขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาครับเพื่อจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาหรือว่าเป็นสปอร์ตฮับของภูมิภาคครับและสามารถจะสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปครับจากเรื่องของกีฬาไปดูกันที่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับครม.ปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปลดล็อกเงื่อนไขลดหย่อนภาษีไม่รวมหนี้เกษตรกรช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายใหม่อีก5,400,000คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยผ่านรายการวิทยุคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านโฆษกนะครับได้กล่าวครับว่าครม.นั้นมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยมีมติครับในการปลดล็อกให้พ่อแม่ยังคงได้สิทธิ์แม่บุตรนั้นจะนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับและไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในเกณฑ์หนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทครับนอกจากนี้ครับยังพบกลุ่มเปราะบางรายใหม่จากการลงพื้นที่เชิงรุกอีกกว่า 5,400,000 คนครับซึ่งรายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมหรือว่าเดือนหน้านะครับส่วนรายใหม่ครับจะเริ่มได้นะครับเดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคมนี้แหละครับส่วนสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะครับจะได้รับสิทธิ์บัตรไทยช่วยไทย60-40ในช่วงของ2เดือนสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนครับไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแต่อีก2เดือนครับสิงหากันยาจะได้สิทธิ์ของไทยช่วยไทย60-40ครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอีกมุมมองกันบ้างครับรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อจะรักษาสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ18กรกฎาคมนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติครับสามารถจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อคาดเคลื่อนเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเองครับโดยนะครับสามารถจะดำเนินการได้4ช่องทางด้วยกันนะครับที่รัฐบาลมีการจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนนั้นสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับ ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือครับสามารถจะผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐครับทั้งนี้ครับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมครับจะต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมครับมิฉะนั้นครับอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ได้ครับซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวนะครับว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งละครับเพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมครับโดยผู้ขอทบทวนนะครับยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการตรวจสอบนะครับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการทบทวนสิทธิ์ครับกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ครับมีการเปิดเผยครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ครับจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามนะครับจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาเลยครับอาทิบางรายครับเคยมีรถยนต์แล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายครับรถถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงหรือบางรายครับขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาครับกรมการขนส่งทางบกนั้นพร้อมให้บริการประชาชนซึ่งสามารถจะตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถจะดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ31กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือครับผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งครับที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับมาปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับข่าวดีของน้องๆที่จบการศึกษาใหม่ครับรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขบัณฑิตจบใหม่ตกงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังรับข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานนะครับพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,983 อัตราเลยครับแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนที่อยู่ระหว่างการหางานหรือว่ายังตกงานอยู่ครับสะท้อนถึงปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดครับกระทรวงแรงงานนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลครับโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อจะขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งครับในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะน้องๆบัณฑิตจบใหม่ครับมีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถจะเติบโตในสายอาชีพได้ทั้งนี้ครับผู้ที่ต้องการจะสมัครงานนั้นนายจ้างที่ต้องการจะรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2ครับและพี่น้องประชาชนครับในช่วงของใกล้ๆจะปลายปีแบบนี้อีกไม่กี่เดือนนะครับประเทศไทยเราจะเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นความภาคภูมิใจของการจัดงานของคนไทยไปด้วยกันครับและวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันวันนี้ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวของด้านแรงงานนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนค่ะโดยร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ได้มีการเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาสัญชาติลาวแล้วก็สัญชาติเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570เพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการค่ะโดยในช่วงที่รัฐบาลนั้นผ่อนผันแล้วก็ขยายเวลานี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่าง

ไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในระดับถัดไปทางกระทรวงแรงงานก็จะมีการออกประกาศรายละเอียดแล้วก็แนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดแล้วก็ขอให้นายจ้างรวมถึงสถานประกอบการนะคะติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานแล้วก็สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการของทางรัฐบาลนะคะที่เรียกได้ว่ามุ่งสร้างความต่อเนื่องเนาะให้กับภาคเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานค่ะโดยดูแลให้แรงงานต่างด้าวนะคะที่อยู่ในระบบก็สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแล้วก็การบริหารจัดการแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและจากเรื่องของแรงงานกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของด้านกีฬากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยนะคะก็นอกจากจะมีการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมกันแล้วเนี่ยกีฬาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างดีเลยค่ะโดยล่าสุดนะคะเมืองพัทยาได้เตรียมจัดมหกรรมมวยไทย King of Fight San Fury by พัทยาระเบิดศึกมวยไทยกลางทรายดึงนักชกนานาชาติปลุกซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกค่ะชายหาดเตรียมลุกเป็นไฟกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเมืองพัทยานั้นผนึกกำลังกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีและภาคีเครือข่ายกีฬาจัดมหกรรมมวยไทยสุดยิ่งใหญ่ King of Fight San Fury by พัทยาเนรมิตชายหาดพัทยากลางให้กลายเป็นสังเวียนเดือดกลางผืนทรายเปิดศึกนักชกไทยปะทะนักสู้ต่างชาติส่งต่อเสน่ห์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ทรงพลังยิ่งขึ้นบนเวทีโลกค่ะโดยไฮไลท์สำคัญของงานนะคะคือการยกเวทีมวยขึ้นสู่ชายหาดพัทยากลางภายใต้แนวคิดแซนเฟอรี่ที่ผสานกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวสร้างบรรยากาศการแข่งขันริมทะเลที่แตกต่างแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะโดยคู่เอกที่แฟนมวยห้ามพลาดเลยนะคะคือการกลับมาของสุดสาครสกลิ่นมียอดนักชกขวัญใจแฟนมวยไทยที่จะดวลเดือดกับดิโอโกบราซิเลโรนักสู้ต่างชาติชื่อดังขณะที่คู่รองนะคะได้แก่ไซโยกพุ่มพันม่วงจะปะทะกับราเวนฮันในศึกแห่งศักดิ์ศรีที่รับประกันความมันตลอดทั้งค่ำคืนเลยค่ะและนอกจากความดุเดือดบนเวทีสังเวียนแล้วนะคะภายในงานก็ยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทั้งนิทรรศการมวยไทยตลาดวัฒนธรรมบูธอาหารไทยสีภาคผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมวยไทยของที่ระลึกแล้วก็โซนกิจกรรมมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับชายหาดพัทยากลางให้กลายเป็นแลนด์มาร์คกีฬาและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ King of Fight San Fury by พัทยาจึงไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันมวยไทยแต่คือการประกาศศักยภาพของเมืองพัทยาในฐานะเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่พร้อมใช้พลังของมวยไทยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างภาคภูมิแล้วมาพบกันค่ะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณชายหาดพัทยากลางเตรียมพบกับค่ำคืนแห่งศักดิ์ศรีเสียงเชียร์และพลังแห่งศิลปะการต่อสู้ที่ทั่วโลกนั้นยอมรับแล้วมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์มวยไทยให้ดังก้องจากพัทยาไปสู่เวทีโลกกันเลยนะคะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตะวันออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
8: ายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย
9: เมื่อเวลา 16:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและเดินทางต่อไปยังบริษัทหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Centerเพื่อปฏิบัติภารกิจหารือกับคณะกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีโดยชื่นชมบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและยินดีที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหัวเว่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทั้งในด้านศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลบริการคลาวด์และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาชนมนุษย์ด้านดิจิทัลโดยชื่นชมโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand และความร่วมมือด้านคลาวด์และ AI กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวชวิตาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรโคขุนหนองแหนอำเภอกุดชมจังหวัดยโสธรและกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิอุดรธานีสุรินทร์ศรีสะเกษชัยภูมิและอุบลราชธานีโดยนายชนันท์กล่าวว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาโครงการแก้จนทั้งระบบที่จะครอบคลุม5ด้านผ่านการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพาคนไทยให้พ้นจากความยากจนซึ่งจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่าเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยช่วงเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่านะครับวันอาทิตย์แบบนี้เวลาสบายๆหลังข่าว5 โมงเย็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรายการร้อยเรื่องมาเล่าเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากหลายๆสถานีนะครับที่รับสัญญาณเราไปออกอากาศด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับร้อยเรื่องมาเล่าครับกับช่วงนี้เรายังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลครับมีหลายตอนเลยทีเดียวที่นำมาเสนอในแต่ละสัปดาห์หลายคนรอที่จะติดตามรับฟังกันนะครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณชัยศิลป์คนคล่องได้นำหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลเนี่ยมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะครับชื่อตอนว่าวัยบาปวัยบาปเป็นอย่างไรบาปบุญคุณโทษเราได้ยินจากไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือแม้แต่พระสงฆ์นะฮะพูดกับเราเวลาเราไปฟังพระธรรมเทศนาต่างๆเนี่ยก็จะได้รับฟังกันอยู่เป็นประจำครูอาจารย์ก็สอนมาแล้วก็ถ้าใครอ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมเนี้ยก็จะได้ยินเรื่องนี้เป็นประจำเราไปติดตามกันครับว่าท่านทอเลียงพิบูลจะเรียบเรียงตอนที่มีชื่อว่าวัยบาปเป็นเรื่องเล่าหรือท่านไปพบเจอมาจากที่ไหนอย่างไรแล้วเนื้อเรื่องของวัยบาปเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังจากการนำเสนอของคุณชัยศิลป์คนคล่องครับ

เหตุการณ์ของชีวิตแต่ละคนที่ได้พบประสบการณ์แปลกๆแตกต่างกันบางครั้งเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ยากที่จะหาเหตุผลมาอ้างอิงเพื่อพิสูจน์เหตุเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วเป็นความจริงข้าพเจ้าผู้เขียนเองก็ได้รับเรื่องทำนองนี้มามากก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเขียนขึ้นมาให้ท่านอ่านก็ต้องพิจารณาอีกในแง่ใดที่ขัดต่อเหตุผลบ้างเมื่อมีเหตุผลไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วจึงจะเขียนขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเข้ากับหลักธรรม

เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2512วันหนึ่งข้าพเจ้ากลับจากที่ทำงานมาถึงบ้านก็ได้รับบอกเล่าจากคนในบ้านว่ามีพระสงฆ์หลายองค์ได้มาหาข้าพเจ้าและท่านบอกว่าต้องการอยากพบนอกจากนั้นท่านยังได้กรุณามอบนามบัตรสลักหลังไว้ว่าท่านมาพักอยู่ที่วัดวิเศษการหรือหมื่นรักจังหวัดธนบุรีนามของท่านพระพิสารธรรมรังสีวัดคูหาสวรรค์รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงขอให้ข้าพเจ้าไปพบท่านเพราะความประสงค์ของท่านอยากพบจึงเดินทางมาทั้งอยากจะมอบของสำคัญให้ข้าพเจ้าและท่านมีเวลาน้อยจะรีบเดินทางกลับปักใต้บังเอิญมีผู้นัดจะมาพบข้าพเจ้าที่บ้านจึงหาเวลาว่างไม่ได้ข้าพเจ้าคิดไม่ตกจึงได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนซึ่งเป็นนายทหารอยู่ใกล้ๆวัดที่ท่านพักขอร้องให้ช่วยเป็นตัวแทนไปพบกับท่านเจ้าคุณพิสารธรรมรังสีและพระสงฆ์ที่ร่วมเดินทางมากับท่านส่วนข้าพเจ้าต้องขอโทษที่ไม่มีเวลาว่างต้องคอยผู้นัดพบเมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนนายทหารบอกมาว่าคุณให้ผมเป็นผู้แทนไปหาท่านรองเจ้าคณะนั้นผมไปแล้วแต่ความประสงค์ของท่านนั้นต้องการพบคุณโดยเฉพาะเพราะอยากรู้จักท่านเสียเวลาเดินทางมาครั้งนี้ค้างคืนค้างวันมาในรถไฟท่านไม่มีธุระนอกจากอยากจะพบคุณวันนี้ท่านเดินหาบ้านคุณเสียเวลาตั้งครึ่งวันเมื่อพบบ้านคุณแล้วยังไม่พบตัวคุณท่านก็ไม่สบายใจกลัวจะเสียเวลามาเปล่าทั้งท่านไม่มีเวลามากนักท่านจะรีบกลับข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ไม่สบายใจตกลงบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วสั่งคนที่บ้านไว้ว่าผู้ที่นัดมาขอพบขอให้นั่งรอหน่อยเพราะมีธุระด่วนหากรอไม่ได้ขอให้นัดใหม่เป็นวันรุ่งขึ้น 16 นาฬิกาตรงแล้วก็รีบออกจากบ้านเรียกแท็กซี่ตรงไปฝั่งทนแวะไปชวนเพื่อนไปพบกับท่านด้วยเมื่อขึ้นไปบนกุฏิก็พบท่านอยู่พร้อม 5-6 องค์ข้าพเจ้ากราบนมัสการทั่วทุกองค์ขออภัยที่ทำให้ท่านเสียเวลาทราบว่าท่านได้มีความสนใจหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนท่านเจ้าคุณพระพิสารธรรมรังสีได้กรุณามอบของให้ข้าพเจ้าพระคุณเจ้าทุกองค์ล้วนแต่เป็นเจ้าอาวาสและพระผู้ใหญ่ท่านก็มีความยินดีที่ได้พบข้าพเจ้าเมื่อได้สนทนาแล้วท่านเจ้าคุณพิสารธรรมรังสีได้เล่าเรื่องครูผู้หนึ่งได้ตายหรือสลบไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาและได้เล่าเรื่องที่ประสบเหตุการณ์ในระหว่างที่สลบไปหรือตายไปแล้วเพราะชีพจรหยุดปกติเราก็เรียกว่าตายหากจะพูดทางสมัยนี้เขาเรียกว่าสลบไปเพราะถ้าตายก็ไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาท่านผู้ประสบเหตุการณ์นั้นเป็นครูชื่อฉายสุวรรณนิมิตบ้านปากพยูนตำบลและอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเรื่องที่เป็นข่าวนั้นคือเรื่องนี้ท่านได้ส่งบันทึกรายละเอียดของครูฉายสุวรรณนิมิตมาให้ข้าพเจ้าภายหลัง

ปีพุทธศักราช2472ครูฉายสุวรรณนิมิตได้ป่วยเป็นโรคไข้รากสาดอาการทรงกับทรุดจนหนักเกินที่หมอจะรักษาให้หายได้ครูฉายป่วยได้15วันพอดีหัวใจก็หยุดเต้นชีพจรก็หยุดเดินพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันร้องไห้อาลัยเพราะกิริยาเช่นนี้หมายถึงได้ตายจากกันไปแล้วที่สุดเป็นธรรมดาญาติพี่น้องจะต้องเสียอกเสียใจอาลัยหาด้วยกันทุกคนเพราะอายุครูฉายในขณะนั้นเพียง22ปีทั้งการป่วยระยะ15วันและอาการหนักย่อมจะมีผู้มาเยี่ยมญาติและเพื่อนมาเฝ้าไข้หนักคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นคนไข้สิ้นลมไปแล้วก็พากันร้องไห้อาลัยรักบางคนก็รำพันว่าอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ให้แก่ชาติศาสนาได้อีกนานทำประโยชน์ได้อีกมากไม่น่าจะมาตายแต่อายุยังน้อยเช่นนี้เลยความรักความอาลัยของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงย่อมจะพากันเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาทั่วไปญาติได้จัดนำผ้าขาวมาคลุมร่างไว้เพื่อจะได้ทำพิธีต่อไปส่วนเพื่อนบ้านที่เป็นช่างไม้ก็พากันมาช่วยด้วยใจสมัครหาไม้กระดานมาต่อโลงเพื่อใส่ศพทั้งเลื่อยทั้งสายทั้งตอกทำด้วยความรีบร้อนและสมัครใจเป็นธรรมดาบ้านที่มีคนตายจะต้องมีเพื่อนบ้านที่รักและนับถือมาเยี่ยมศพและช่วยงานกันตามประเพณีชนบทบ้านใกล้เรือนเคียงต่างสมัครรักกันเหมือนญาติพี่น้องมีอะไรก็ช่วยด้วยใจจริงในสมัยนั้นต่างก็บอกต่อกันไปว่าครูฉายได้สิ้นบุญเสียแล้วฉะนั้นไม่ช้าที่บ้านผู้ตายก็มีคนเข้าออกอย่างชุลมุนช่วยทำโน่นทำนี่เท่าที่จะทำได้และจัดสิ่งของเตรียมงานศพไว้ให้พร้อมเวลานั้นท่านพระครูวัฒนุกูลซึ่งเป็นอาจารย์ของผู้ตายก็มาเยี่ยมและเฝ้าไข้ของลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นศิษย์หมดลมท่านก็ได้บงการแนะให้จัดงานตามประเพณีโลงที่ต่อเสร็จเรียบร้อยเพื่อบรรจุศพก็ได้ยกขึ้นมาอยู่ใกล้ศพซึ่งศพยังคลุมผ้าขาวนอนเหยียดยาวเป็นซากที่หมดลมหายใจไปแล้วยังมีผู้ร้องไห้อาลัยรักเศร้าโศกเสียใจหนักอยู่หลายคนท่านพระครูก็ให้สติปลอบโยนให้คลายความเศร้าความทุกข์ถือโอกาสสั่งสอนญาติโยมว่าให้พิจารณาให้เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นของธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องดับไปความจริงเราก็รู้แต่เวลาเกิดสำหรับเวลาตายนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนเมื่อไหร่อายุก็ไม่แน่นอนบางทีตายแต่เด็กๆบางทีตายกำลังวัยรุ่นหนุ่มสาวบางทีก็แก่ตายตามอายุไขเพราะสังขารบางส่วนไม่อาจทนอยู่ได้ก็ตายอย่างธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติทุกชีวิตย่อมจะมีกรรมเป็นมรดกที่จะต้องใช้หนี้กรรมและกรรมดีชั่วทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมการสร้างกรรมชั่วความประมาทย่อมนำผลนั้นมาสนองตนไปสู่ความตายได้ก่อนจะถึงอายุไขยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายฉะนั้นการทำอะไรก็อย่าได้ประมาทให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอย่าคิดทะนงตนหลงระเริงว่ายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังไม่ตายง่ายทำสิ่งใดไม่ได้พิจารณาขาดสติที่ตายเพราะความประมาทมีมากมายและตายอย่างอเนจอนาถเช่นอุบัติเหตุต้องตายทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุที่ควรจะตายแต่สังขารแหลกเหลววิญญาณไม่สามารถจะเข้าร่างให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้จึงต้องตายก่อนกำหนดและที่ตายอยู่กลางถนนอุจาดนั้นเวลานี้มีมากฉะนั้นขอให้ใช้ชีวิตไปในทางดีมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมมีจิตใจเมตตาปราณีให้แผ่ความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกที่เห็นผิดเป็นชอบทั่วไปเป็นการสร้างกรรมดีจะนำสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเอง

เหตุการณ์ที่บ้านครูฉายนั้นร่างที่นอนนิ่งสงบเพราะทุกคนคิดว่าแกตายแล้วนับแต่หมดลมผ่านไปได้7ชั่วโมงร่างที่คลุมด้วยผ้าขาวก็รู้สึกเคลื่อนไหวน้อยๆขึ้นเสียงแผ่วเบาที่ร้องขอน้ำดื่มจากปากครูฉายทุกคนตะลึงตื่นเต้นบางคนได้สติไวเท่าความคิดรีบเปิดผ้าคลุมหน้าแล้วก็ฟังเสียงเมื่อแน่ใจว่าครูชายฟื้นแน่ก็ยกศีรษะเอาน้ำมาค่อยๆกรอกใส่ปากให้ดื่มทีละน้อยทีละน้อยตามความประสงค์ของผู้ขอต่อมาทุกคนเกิดความปิติยินดีที่กำลังร้องไห้เสียใจก็กลับหัวเราะดีใจบอกให้รู้กันทั่วไปว่าบัดนี้ครูชายได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์มากคนที่เข้าใจว่าตายไปแล้ว7ชั่วโมงกำลังจะเตรียมยกศพใส่โลงกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ต่างตะลึงตื่นเต้นดีใจก็บอกต่อกันไปด้วยความปีติยินดีความเศร้าโศกก็กลายเป็นความตื่นเต้นดีใจทั่วกันส่วนครูชายนั้นไม่ได้ดื่มน้ำแล้วไม่ช้าก็เกิดกำลังที่ต้องนอนป่วยอยู่15วันต้องทรมานลุกไม่ไหวนั้นบัดนี้ความรู้สึกเช่นนั้นไม่มีอีกแล้วรู้สึกว่ากำลังจะเริ่มแข็งแรงเป็นปกติลืมความเจ็บไข้ได้ทุกลงหมดสิ้นเกิดรู้สึกตัวว่าเมื่อตนกำลังตื่นรู้สึกตัวได้ยินเสียงแว่วในหูมีเสียงคนร้องไห้รำพึงรำพันด้วยความรักความอาลัยเมื่อลืมตาดูก็มองเห็นคนยังร้องไห้ตาแดงๆจึงเกิดความสงสัยในใจว่านี่เขาทำอะไรกันนะผู้คนมากมายขวักไขว่อย่างนี้ตกใจว่านี่เขาเอาลงศพมาทำไมจึงร้องถามท่านพระครูวัดตานุกูลผู้อยู่ใกล้และเป็นอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับใครเป็นอะไรตายหรือจึงมีลงใส่ศพและทำไมผู้คนพลุกพล่านมากมายเช่นนี้ผมมองดูแล้วงงหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกท่านพระครูวัดตานุกูลได้ฟังก็อึดอัดใจนึกไม่ออกว่าจะตอบอย่างไรดีครูฉายอยากรู้จึงได้รบเร้าขอทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านท่านพระครูคิดแล้วก็ตอบว่าเธอนึกดูให้ดีว่าป่วยหนักในระยะ15วันแล้วเธอก็สลบไปไม่มีลมหายใจหัวใจหยุดเต้นทุกคนเขาก็เข้าใจว่าเธอได้ตายไปแล้วเขากำลังจะจัดงานศพของเธอและจัดร่างของเธอใส่ลงก็เป็นบุญที่เธอได้ฟื้นขึ้นมาเสียก่อนมิฉะนั้นก็คงลำบากเมื่ออยู่ในโรงแล้วเกิดฟื้นขึ้นมาคงยุ่งมากเวลานั้นคนที่มาช่วยในงานต่างก็มารุมล้อมครูฉายเพื่ออยากฟังเรื่องราวเพราะทุกคนก็สนใจที่คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาพูดได้คงจะมีเรื่องเล่าให้ฟังมากมายเหมือนคนสมัยก่อนที่ตายแล้วฟื้นเช่นเดียวกันครูชายก็งงเมื่อได้ฟังเรื่องราวของตนเองไม่จริงหรอกครับผมยังไม่ตายเพียงผมหลับแล้วฝันไปเท่านั้นทุกคนสนใจมากต่างมารุมล้อมรอบตัวของครูชายอยากจะถามเรื่องราวเวลาสลบทุกคนก็อยากรู้ท่านพระครูเห็นว่ารบกวนคนไข้เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาใหม่ๆจะต้องมาคอยเล่าคอยตอบเหตุการณ์คนไข้ก็ยังไม่มีกำลังแรงพอจึงสั่งให้นอนพักเอากำลังแล้วท่านก็ขอร้องให้ทุกคนงดความอยากรู้ไว้ก่อนสั่งคนไข้ว่ายังไม่ต้องตอบคำถามยังไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรเวลานี้และขอร้องให้หยุดการรบกวนคนไข้ที่เพิ่งฟื้นใหม่ๆขอให้คนไข้มีกำลังแข็งแรงเสียก่อน

ผ่านไปทำให้ครูฉายมีกำลังกระฉับกระเฉงพวกกระหายสนใจเรื่องราวอยากรู้อยากทราบว่าระหว่างสลบครูฉายได้พบอะไรขอให้นำมาเล่าสู่กันฟังครูฉายก็เล่าว่าเมื่อผมสลบไปไม่รู้สึกตัวก็คล้ายกับผมฝันไปว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่าทางใจดีมีเมตตากรุณาผมนมัสการท่านด้วยความเคารพท่านชวนว่ามาไปกับอาตมาเถิดผมก็รับคำท่านและใจนั้นก็มีความยินดีเพราะไปกับพระเป็นสิ่งที่เกิดมงคลแก่ตัวและปลอดภัยเมื่อท่านออกนำหน้าดูเหมือนว่าท่านได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกแล้วมาขึ้นบนถนนสายใหญ่ยาวถนนสายนี้ตัดตรงจากทิศเหนือมาสู่ทิศใต้พระภิกษุรูปนั้นได้นำหน้าผมเดินตามทางมุ่งตรงไปทางทิศเหนือเมื่อเดินไปได้พักหนึ่งก็เห็นคนมากมายพลุกพล่านทุกคนรีบร้อนรวดเร็วจนมองหน้าไม่ทันจำไม่ได้สวนไปสวนมาจนหลีกไม่ค่อยทันเป็นเหตุให้ผมกับภิกษุรูปนั้นทิ้งระยะเดินห่างกันออกไปรู้สึกเราจะเป็นคนแปลกปลอมผิดกว่าคนทั้งหลายทั้งกิริยาท่าทางของเราก็เชื่องช้าตามปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแต่คนเหล่านั้นมีแต่ความรีบร้อนรวดเร็วการเดินผิดธรรมดาเดินคล้ายจะวิ่งอย่างมีความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้มีแต่ความลุกลี้ลุกลนคล้ายจะกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นจึงเร่งรีบเอาตัวรอดจึงทำให้ผมต้องห่างจากพระภิกษุนั้นออกไปทุกทีแต่ผมก็ยังเดินเรื่อยๆไปตามถนนอย่างธรรมดาไม่รีบร้อนผมตามพระภิกษุนั้นยังไม่ทันเพราะความพลุกพล่านของคนมากมายนับพันนับหมื่นผมก็พลัดกับพระภิกษุรูปนั้นผมก็เดินเรื่อยๆจนมาถึงสะพานแปลกประหลาดพิกลไม่เคยเห็นมาก่อนรูปร่างพิลึกคล้ายประทุนเรือเพราะโค้งมากจนคิดว่าคนธรรมดาผ่านไปไม่ได้สะพานนี้ใหญ่โตผมมองแล้วท้อใจแต่มองเห็นคนอื่นๆเขาเดินข้ามกันอย่างรวดเร็วและข้ามได้อย่างสบายในความรู้สึกคิดว่าพระท่านคงข้ามสะพานไปฟากโน้นแล้วถ้าเราไม่ข้ามคงตามพระไม่ทันแน่จะข้ามก็หมดปัญญาไม่รู้ว่าจะข้ามท่าไหนมองดูผู้อื่นเขาข้ามไปเหมือนฝ่าเท้าเขาเหนียวเป็นกาวคงเดินติดแน่นจึงข้ามได้สะดวกสบายพิจารณารูปร่างของสะพานเปรียบเทียบให้ใกล้ความจริงก็เหมือนเอาลูกกลิ้งเหล็กอันใหญ่มหึมาผ่ากลางแล้วมาคล่อมคลองเป็นสะพานข้ามที่สุดก็คิดว่าคืนอยู่ช้าไม่ได้เพราะจะหลงกับพระที่ท่านชวนมาคิดแล้วผมก็ตะเกียกตะกายคลานขึ้นบนสะพานประหลาดค่อยๆยันตัวเหมือนกบเขียดที่ค่อยๆคลานทีละคืบกลัวจะลื่นตกลงมาแต่คนอื่นนับหมื่นๆเขาข้ามกันอย่างธรรมดาสบายยกเว้นผมคนเดียวที่ค่อยๆไต่คลานขึ้นไปช้าๆเพราะความกลัวตกจนจะถึงหัวสะพานอีกฟากหนึ่งก็ค่อยหายใจทั่วท้องเมื่อลุกขึ้นมายืนมองหาพระภิกษุรูปนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านหายไปทางไหนเสียแล้วจะถามพวกที่เดินกันอย่างขวักไขว่ก็คิดว่าพวกนี้คงไม่ยอมหยุดพูดเป็นแน่แต่เกิดความรู้สึกว่าพระภิกษุรูปนั้นเมื่อท่านเดินลงสะพานคงจะเดินไปอีกทางหนึ่งเป็นทางรกมากและทางเดินก็ลำบากเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็รีบหันไปดูทางพระภิกษุรูปนั้นเห็นยังยืนนิ่งรออยู่ผมเห็นทางที่พระภิกษุรูปนั้นจะเดินต่อไปเป็นทางรกมากเป็นป่าเป็นพงเกือบจะมองไม่เห็นทางจะต้องบุกเข้าไปอย่างยากลำบากผมจึงบอกท่านว่าหลวงพ่อครับทางนี้ผมตามท่านไปไม่ได้ครับผมกลัวมันรกและลำบากมากผมรู้สึกว่าจะไม่สามารถไปได้ครับท่านยิ้มและพูดด้วยความสงสารและเอ็นดูว่าทางนี้ยังไม่ใช่ทางที่เธอสามารถจะไปได้เวลานี้อาตมารู้อยู่แล้วสายตาของเธอยังมืดมัวมองไม่เห็นทางเธอจึงยังไปไม่ได้น้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสผ่านทางนี้ไปได้
เพราะคนส่วนมากขาดความอดทนปฏิบัติในสิ่งง่ายๆจึงมองเห็นแต่ความยากลำบากเขาหลงแต่ความสะดวกสบายงมงายว่าเป็นทางแห่งความสุขลืมตัวลืมตนต้องการแต่สิ่งตามอารมณ์สนุกสนานเรามีทางเดินอยู่สองทางคือทางหนึ่งมีความสนุกสนานมีความสะดวกสบายตามความรู้สึกของกิเลสตัณหาปล่อยให้อารมณ์พาไปความสะดวกสบายไม่ถาวรยั่งยืนทางนี้เรายังงมงายขาดสติมีความประมาทเห็นความทุกข์เป็นความสบายก่อนแล้วต้องรับความทุกข์ยากลำบากภายหลังและอีกทางหนึ่งต้องมีความอดทนใช้สติปัญญาต้องปฏิบัติให้ได้รับความลำบากก่อนเพราะต้องตัดกิเลสตัณหาทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะพบกับความสุขสบายที่ยั่งยืนถาวรตลอดไปเธอก็จงกลับไปเถิดเราแยกทางกันตรงนี้ส่วนอาตมาก็จะเดินไปตามทางของอาตมาขอให้เธอกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องเถิดแล้วก็ให้ศีลให้พรผมก้มลงนมัสการท่านแล้วท่านก็ออกเดินไปจนลับสายตา

อผมไม่ได้ตามพระภิกษุรูปนั้นแล้วผมก็นึกว่าเราควรจะเดินทางไปทิศเหนือเมื่อตัดสินใจแล้วก็ออกเดินทางทันทีถนนที่เดินนั้นวกเป็นข้อศอกการเดินทางนี้ไม่มีผู้คนไม่รู้ว่าพวกนั้นหายไปไหนหมดข้ามสะพานแล้วยังไม่เห็นใครรู้สึกเดินทางมาคนเดียวเมื่อเลี้ยวไปทางตะวันตกก็พบตลาดสองฟากถนนเป็นเรือนชั้นเดียวมีร้านขายของผมล้วงกระเป๋ากางเกงเห็นมีเงินอยู่สองสลึงผมเลยเดินเข้าไปซื้อลูกเงาะสองพวงพวงละสลึงเมื่อเดินต่อไปเห็นมีทางเล็กเดินได้เฉพาะคนเดียวแต่รกรุงรังไม่น่าจะเดินเมื่อหมดหนทางอื่นที่จะเดินทางไปทางทิศเหนือก็จำเป็นจะต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะได้รับความลำบากอย่างไรมือถึงเงาะมาสองพวงตั้งใจจะเอาไปฝากพ่อแม่เสียหนึ่งพวงและจะกินเองหนึ่งพวงยิ่งเดินทางก็ยิ่งลำบากมากขึ้นต้องบุกเข้าไปในดงหญ้าฝากเข้าในดงไม้ทำให้หวาดกลัวขึ้นมาว่าเราคงจะหลงทางเสียแล้วคงจะกลับบ้านไม่ถูกจึงปลิดเงาะออกจากพวงและเดินพลางกินพลางนึกในใจว่าหากเราหลงเวลาจะย้อนกลับมาทางเก่าจะได้อาศัยเปลือกเงาะที่ทิ้งไว้ตามทางเป็นที่สังเกตจะได้กลับถูกเดินไปกินไปคิดไปจนเงาะหมดทั้งสองพวงก็มาโผล่ออกมาเห็นสุดทางไม่มีทางไปอีกเพราะเบื้องหน้านั้นเหมือนเป็นอีกภพหนึ่งเพราะแผ่นดินตรงนั้นเป็นที่สูงถูกปาดออกจากกันเป็นฉากตั้งชันเมื่อยืนอยู่ก็มองเห็นเบื้องต่ำก็รู้ตัวว่าอยู่เบื้องสูงลิฟต์มองลงมาเหมือนเหวลึกไม่มีทางใดจะลงไปเบื้องล่างได้มองดูจิตใจมันอ่อนเปียกหมดรู้สึกวิววิวผ่านจะเป็นลมเมื่อชินต่อการมองลงไปเบื้องล่างแล้วก็มองเห็นมีคนมากมายวิ่งชุลมุนเราอยู่ข้างบนมองลงไปดูเบื้องล่างลึกลงไปจนมองเห็นคนขนาดนิ้วมือคนพวกนั้นวิ่งกันชุลมุนวุ่นวายและดูเหมือนจะมีทั้งหญิงและชายและถ้าจะดูให้ชัดก็รู้สึกว่าจะมีการต่อยตีชกกันฆ่าฟันอย่างชุลมุนไม่รู้ว่าใครเป็นใครพบหน้ากันเป็นตีพบหน้าเป็นฆ่าเกิดนึกสนุกขึ้นมาว่าเราก็ชอบดูเขาต่อยเขาตีเขาชกกันถ้าไปร่วมวงคงสนุกแน่กำลังดูเพลินนึกอยากจะลงไปมองหาทางจะลงไปก็มองเห็นกระดานหกถ้ำไปยืนที่หัวกระดานน้ำหนักตัวก็จะหกต่ำลงไปแต่ไม่มีโอกาสขึ้นมาได้อีกเพราะกระดานหกนั้นถ่วงลงต่ำได้แต่พวกข้างล่างไม่สามารถจะขึ้นมาได้กำลังคิดจะขยับจะไปยืนหัวกระดานแต่ลังเลใจอยู่แต่แล้วก็มองลงไปก็เห็นมีเปลวไฟสองลูกไหม้เผาผลาญไล่หลังพวกคนเหล่านั้นก็ต้องวิ่งหนีล้มระเนระนาดที่ลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีไปอย่างหัวซุกหัวซุนแต่ไปได้ไม่ไกลก็เกิดมีภูเขาขวางกั้นไว้ต้องชะงักแล้วก็มีลูกไฟลุกลามไล่หลังมาเผาผลาญย่างสดจนเป็นเท่าฐานเพราะไม่สามารถจะหลบไปทางใดได้เหมือนกำแพงภูเขากั้นไว้เมื่อไฟดับภูเขาก็หายไปพวกคนเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาใหม่และตรงเข้าทำร้ายร่างกายชกต่อยฆ่าฟันกันอย่างไม่มีเวลาจะหยุดและไฟก็เกิดลุกขึ้นทางหลังพวกคนเหล่านั้นก็พากันตกใจหวาดกลัววิ่งหนีหัวซุกหัวซุนพวกที่หนีไม่ทันต่างก็วิ่งล้มลุกคลุกคลานเมื่อหนีไปข้างหน้าก็เกิดมีภูเขาเป็นกำแพงขึ้นมากั้นไว้จะหนีไปทางไหนทางนั้นก็เกิดภูเขาขึ้นมาเสียงร้องโอดครวญร่ำไห้ระงมทั่วไปอย่างน่าสมเพชเวทนาด้วยภาพเจ็บปวดแสนสาหัสก่อนไฟจะเผาไหม้เป็นจุนที่สุดคนที่นับจำนวนพันจำนวนหมื่นก็ถูกไฟคลอกตายหมดแล้วก็เกิดใหม่ผมเห็นเช่นนั้นแล้วก็เกิดตื่นเต้นกลัวขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่เรื่องสนุกตามที่ผมคิดเสียแล้วถ้าเราลงไปได้คงไม่มีโอกาสได้ดูเขาตีกันคงจะต้องหนีไฟไม่พ้นผมกลัวตายผมหวาดกลัวอย่างขนพองสยองกล้าวใจคอหายหมดใจสั่นแทบสิ้นสติเมื่อไฟเผาผลาญร่างคนจนสูญสิ้นไปต่อหน้าต่อตาผมไม่อยากเห็นแล้วผมหลับตาด้วยความหวาดกลัวแทบเสียสติแทบจะเป็นบ้าผมคิดถึงบ้าน
คิดถึงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านเร็วๆผมนึกถึงหลวงพ่อองค์นั้นถ้าท่านมาด้วยผมก็คงจะอุ่นใจและท่านบอกให้ผมกลับบ้านพอนึกเท่านั้นความรู้สึกของผมก็จมวูบหายไป

ผมรู้สึกตัวอีกครั้งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ข้างๆและเสียงสะอึกสะอื้นเมื่อผมรู้สึกตัวว่าผมป่วยจนสลบแล้วก็ฝันไปทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องนึกว่าผมตายกำลังจะนำผมบรรจุลงแต่มันก็เป็นความฝันที่แปลกประหลาดอย่างน่าคิดเมื่อผมเข้ารับการศึกษาจนออกทำงานเป็นครูก็ยังไม่เชื่อสวรรค์นรกนักแต่ผมได้ไปพบเห็นไฟเผาผลาญคนที่ต่อยตีทำร้ายซึ่งกันและกันจนไหม้เป็นฐานแล้วผมต้องยอมรับว่าบัดนี้เชื่อแล้วทั้งกลัวหวาดหวั่นพรั่นใจในความทุกข์ทรมานอย่างไม่มีสิ้นสุดและคิดว่าคนทำดีสร้างบุญกุศลมีพร้อมทั้งกตัญญูกตเวทีจะต้องไปอยู่อบายนรกนั้นไม่มีแน่และคนสร้างกรรมชั่วทำลายชีวิตสัตว์และชีวิตมนุษย์นั้นจะไปขึ้นสวรรค์ก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกันฉะนั้นบัดนี้ผมจึงเชื่อแน่ใจว่าใครสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมเป็นมรดกของผู้นั้นเองที่จะติดตามสนองลบล้างความรู้สึกเดิมที่เคยคิดว่าคนทำชั่วได้ดีคนทำดีได้ชั่วเสียสิ้นการดูหมิ่นดูถูกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วบัดนี้ผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเหลืออยู่อีกแล้ว

พเจ้าผู้เรียบเรียงเรื่องจากข้อความบันทึกของครูฉายสุวรรณนิมิตซึ่งท่านเจ้าคุณพระพิสารธรรมรังสีวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงท่านได้กรุณาส่งมาให้พระคุณท่านได้กรุณาช่วยเผยแพร่หนังสือในชุดกฎแห่งกรรมจนเป็นที่สนใจของประชาชนชาวจังหวัดภาคใต้เป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอนมัสการกราบมาด้วยความเคารพอันสูงที่ให้ความกรุณาเมตตาข้าพเจ้าตลอดมาเมื่อได้พิจารณาเรื่องของครูฉายสุวรรณนิมิตเมื่อตอนที่เห็นว่าพวกคนที่ตายไปแล้วหรือจะพูดให้ถูกก็คือพวกสัตว์นรกกำลังตีชกต่อยกันอย่างชุลมุนก็คิดว่ามันน่าสนุกสนานดีอยากจะลงไปดูให้ใกล้ๆแล้วก็อยากไปชกต่อยร่วมสนุกกับเขาด้วยความมันมือแต่พอไปเป็นไฟนรกกำลังเผาผลาญไล่หลังเข้ามาพวกเหล่านั้นต่างคนต่างหนีกระจัดกระจายกันออกไปเพื่อเอาตัวรอดแต่จะหนีไปทางใดก็เกิดเป็นภูเขากั้นไว้จนหมดทางหนีแล้วก็ถูกไฟเผาผลาญเสียงร้องครวญครางเมื่อถูกไฟคลอกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสอย่างแสนทุกข์ทรมานครูชายเห็นเช่นนั้นก็เกิดหวาดกลัวตื่นเต้นสยดสยองไม่อยากเห็นไม่อยากดูเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นมันไม่ใช่ชกต่อยฆ่าฟันกันอย่างธรรมดานี่มันเป็นกรรมตามสนองใช้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดในอีกภพหนึ่งในที่ลี้ลับทำให้ข้าพเจ้านึกถึงท่านผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยและนึกถึงเยาวชนนักศึกษานักเรียนวัยรุ่นของชาติในยุคปัจจุบันนี้ที่ชอบชกต่อยทำร้ายร่างกายกันด้วยคมอาวุธและปืนจนเสียชีวิตท่านผู้นั้นเล่าว่าเมื่อครั้งผมยังเป็นนักเรียนเกกมะเรเกเรชอบหาเรื่องชกต่อยพวกนักเรียนด้วยกันคนไหนผมไม่ชอบหน้าแล้วก็หาเรื่องชกเพียงแต่เหยียบตีนแล้วผลักไหล่เท่านั้นก็ได้เรื่องออกกำลังชกปากกันรู้สึกมันมือสนุกสนานดีไปเจอไก่อ่อนเข้าก็ไล่ต้อนไม่ค่อยมันมือเลยแต่ถ้าไปโดนที่มันเอาเรื่องแข็งกว่าเราก็ล้มลุกคลุกคลานหูตาบวมฟกช้ำดำเขียวตาปิดแก้มปูดหน้าบวมหัวโนไปเหมือนกันใครถามว่าไปต่อยกับใครเราก็บอกว่าซ้อมมวยเรื่องก็ไม่มีอะไรยืดยาวเรื่องฟ้องครูนั้นไม่มีใครทำแต่เมื่ออาจารย์เห็นมันบ่อยนักการซ้อมมวยผิดปกติก็พยายามสืบจนได้เรื่องว่าผมเป็นคนชอบหาเรื่องชกต่อยเป็นอันธพาลในโรงเรียนเห็นว่าขืนให้ผมอยู่ในโรงเรียนต่อไปคงจะทำให้เด็กดีๆเสียหมดแต่ทางโรงเรียนก็ไม่กล้าเฉดหัวผมออกเพียงแต่มีจดหมายฟ้องมาทางผู้ปกครองผมออกผมก็ไม่แคร์ผมหาโรงเรียนอื่นเรียนก็ได้พ่อผมเวลานั้นก็มีอิทธิพลทางโรงเรียนก็ไม่กล้าทำรุนแรงกับผมผมจะพูดอะไรผู้ปกครองก็เชื่อผมแม้โรงเรียนจะแจ้งความประพฤติมาให้ทราบก็ดีเมื่อผมไม่พอใจก็ขอให้ผู้ปกครองหาที่เรียนให้ใหม่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปบัดนี้ผมอยู่ในปัจฉิมวัยเกิดความสำนึกรู้สึกตัวว่าประพฤติผิดมาแล้วคิดย้อนหลังแล้วมันเกิดหนาวสะท้อนเข้าหัวใจว่าผมได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวงเมื่อครั้งวัยรุ่นปล่อยตัวหาความสนุกสนานไปตามอารมณ์คิดแต่ในทางชั่วห่างไกลจากความดีเมื่อได้อ่านเรื่องกรรมบัดนี้ผมเชื่อแน่ไม่มีข้อสงสัยเมื่อก่อนใครจะมาพูดเรื่องเวรกรรมหรือบุญบาปผมหัวเราะเยาะใส่หน้าว่าเป็นพวกงมงายปดมดเท็จแต่เดี๋ยวนี้ผมขอสารภาพกรรมนั้นมีจริงเราทำสิ่งใดแล้วมันก็แฝงอยู่ในตัวเราคอยเวลาสนองไม่ว่าภพนี้หรือภพหน้าหนีไม่พ้นเหตุที่ผมเชื่อก็เพราะผมได้ประสบมากับตัวเองแล้วก็คือวันหนึ่งบุตรคนโตซึ่งอยู่โรงเรียนหนึ่งในพระนครเห็นจะไม่ต้องเอ่ยชื่อวันนั้นเป็นครั้งแรกทำให้ผมตกใจไม่เห็นลูกชายคนโตเข้ามาในบ้านหน้าตายับเยินด้วยท่าทางสะบักสะบอมหน้าตาบวมอย่างจะหมดแรงเมื่อซักถามก็ได้ความว่ามีนักเรียนเกเรโรงเรียนแห่งหนึ่งเกิดเป็นอริเพราะมีเรื่องกับนักเรียนโรงเรียนที่ลูกผมเรียนจนเกิดมีการชกต่อยกันขึ้นเป็นหมู่เป็นพวกซึ่งต้องมีนักเรียนหัวโจกเป็นอันธพาลคอยยุยงส่งเสริมให้ทำชั่ว
ก็เกิดเป็นขมิ้นกับปูนเห็นหน้ากันไม่ได้ถ้ารู้ว่าเป็นนักเรียนคู่อริจะต้องวิ่งเข้าห้ำหันกันล้มลุกคลุกคลานลูกผมเล่าว่าได้เห็นพวกนักเรียนอันธพาลกลุ่มหนึ่งจำได้ว่าเป็นพวกอริกับโรงเรียนที่ลูกผมเรียนลูกผมเห็นท่าไม่ดีเพราะมีเครื่องหมายโรงเรียนจึงรีบหลบเข้าไปในร้านขายของเพราะหนีที่อื่นไม่ทันแต่พวกนั้นเหลือบมาเห็นเข้าจึงช่วยกันเข้าไปฉุดกระชากลูกผมออกมาซ้อมที่หน้าร้านรุมกันทั้งต่อยทั้งเตะทั้งถีบลูกผมคนเดียวคอยแต่หลบล้มลุกคลุกคลานเจ้าของร้านตกตะลึงกว่าจะไปตามเจ้าหน้าที่มาได้ลูกผมแทบลุกไม่ขึ้นแล้วพวกนี้มันร้ายเหลือเกินลูกผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเป็นแต่เพียงร่วมโรงเรียนเท่านั้นก็โดนซ้อมเมื่อผมรู้เรื่องทำให้ผมโกรธมากจนใจสั่นปากสั่นเพราะรู้ว่าลูกผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชกต่อยกับมันเลยคิดแล้วผมเจ็บใจเหลือเกินไอ้พวกนี้มันร้ายยิ่งกว่ารุ่นพวกผมมากรุ่นผมไม่เคยเป็นหมาหมู่แล้วผมก็นึกถึงกรรมย่อมตามสนองผมก็สะดุ้งขึ้นมาเพราะนี่เป็นกรรมตามสนองสิ่งใดที่ผมได้ทำไว้เมื่อครั้งวัยรุ่นบัดนี้ได้ตามสนองแล้วไม่ใช่ตัวผมแต่กรรมได้ติดตามมาสนองลูกของผมมันยิ่งเจ็บแสบปวดร้าวหัวใจเมื่อรู้ว่าลูกบริสุทธิ์ไม่เคยเกี่ยวข้องชกต่อยกับใครเลยเป็นคนเรียบร้อยก็ยิ่งปวดหัวใจแทบแตกด้วยความแค้นยิ่งกว่าตัวผมถูกเองเสียอีกเพราะถ้าระงับใจไม่ได้ก็จะก่อเวรก่อกรรมกันต่อไปไม่สิ้นสุดต่อมาไม่นานผมก็ตกใจแทบสิ้นสติอีกลูกคนเล็กของผมถูกเพื่อนๆพยุงตัวลงจากรถเลือดโชกเสื้อทั้งหน้าหลังปรากฏว่าได้ถูกเพื่อนนักเรียนอันธพาลดักแทงได้ทราบว่าบางคนได้เข้าไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะอาการหนักแต่ลูกผมเพื่อนๆ เห็นว่าไม่หนักหนาอะไรก็พาหลบมาบ้านปรากฏว่าตอนท่อนแขนถูกคมมีดและตอนหลังถูกปลายมีดเฉียดผมนึกเสียใจจนพูดอะไรไม่ออกถ้าผมไม่มีอายุมากไม่เอาธรรมะเข้าระงับแล้วนึกว่ากรรมของผมสร้างขึ้นสมัยหนุ่มต้องมาให้ลูกรับเคราะห์จึงได้ระงับไว้ได้แม้เมื่อผมอยู่ในวัยรุ่นประพฤติตัวเป็นอันธพาลก็จริงแต่ยังไม่เคยทำให้ใครเลือดตกยางออกไม่เคยใช้มีดหรือเหล็กขูดชาร์ปอย่างอันธพาลสมัยนี้แต่กรรมก็ได้สนองอย่างทวีอย่างหนักเกินกว่าจะนึกเพื่อนๆรุ่นเดียวกันรู้ประวัติความประพฤติของผมเมื่อสมัยวัยหนุ่มเมื่อได้สนทนากันแล้วก็อดเยาว์ว่าเฮ้ยกรรมของลือเว้ยเมื่อวัยรุ่นสร้างไว้มากบัดนี้มันติดตามมาสนองในรุ่นลูกลือผมได้ยินก็โกรธไม่ลงเพราะรู้ตัวดีว่ามันเป็นความจริงได้แต่พยักหน้ารับความจริงอย่างเศร้าใจเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีกว่านั้นนี่แหละครับผมจึงได้เชื่อเมื่อมีอายุแล้วถ้าผมเชื่อเมื่อวัยรุ่นเรื่องกรรมตามสนองผมก็คงไม่มีเมื่อนึกถึงไฟนรกเผาพวกชกต่อยอันธพาลในนรกของครูฉายที่ได้พบเห็นมาแล้วทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้มีจำนวนไม่น้อยที่ยังห่างไกลจากศีลธรรมของพุทธศาสนาจึงมีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายผิดธรรมดาจากผู้มีจิตใจปกติเพียงมีเรื่องเล็กน้อยก็ทำลายชีวิตขาดความเมตตากรุณาไม่ได้นึกถึงอกเขาอกเราว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ถูกทำลายชีวิตจะเศร้าโศกเสียใจเพียงไรกรรมอันชั่วช้านี้ก็จะติดตามสนองผู้สร้างกรรมแน่นอนหนีไม่พ้นเพียงอยู่แต่เวลาเท่านั้นเช่นครูฉายได้เห็นวิญญาณผู้อันธพาลได้เข้าทำร้ายซึ่งกันและกันฆ่าฟันชกต่อยไม่มีเวลาหยุดแล้วไฟนรกก็ลุกไล่ล้อมเผาผลาญอย่างทรมานแสนสาหัสวนเวียนตลอดเวลาไม่สิ้นสุดต้องใช้หนี้กรรมตลอดไปไม่มีวันจะหยุดตลอดชั่วกับชั่วกันเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่ง

านผู้ฟังครับวัยบาปจบบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลนั้นมีหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยมานำเสนอกันวันนี้ถึงตอนวัยบาปกันแล้วครับสัปดาห์หน้าจะเป็นตอนอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้รายการร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายพอดีครับเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานร้อยเรื่องมาเล่าทุกคนขอลาไปก่อนเดี๋ยวพักเคารพธงชาติแล้วก็ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอีก1ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมบูรณ์ทานและคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้ก็คงจะต้องมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอีกวันนึงนะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคือจริงๆท่านนายกแล้วก็คณะเดินทางไปต้องบอกว่าเป็นคณะใหญ่เหมือนกัน
4: ค่ะ
3: แล้วก็ไปเรียกว่าไปโรดโชว์ไปขึ้นเวทีพูดเพื่อที่จะแบบทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของการพูดคุยเรื่องของสินค้าอะไรประมาณนี
4: ้
3: แต่ว่าคือเป็นสิ่งที่หลายๆคนให้ความชื่นชมซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย
4: ค่ะ
3: ปรากฏว่าสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของจีนนี่แหละสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่แหละ
4: ค่ะ
3: โดยเฉพาะที่มณฑลเสฉวน
4: ค่ะ
3: เห็นบอกว่าโหชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะก็ใช้คำภาษาจีนแบบเรียกว่าอาจจะไหลลื่นเลยเหมือนกัน
4: ค่ะ
3: คำว่าอะไรนะเจโย
4: ค
3: ุ
4: ณต้องเรียนภาษาจีนนะเน
3: ี่
4: ย
3: ใช่เจโยนะคะคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทางท่านรองโฆษกลลิดาเพลิดวิวัฒนาซึ่งท่านก็เหมือนกับเป็นคนจีนด้วยนะ
4: ค่ะ
3: อาจจะแบบ รู้ภาษาจีนท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยคณะท่านนายกรัฐมนตรีไปจีนเนี่ยไปเยือนจีนเนี่ยท่านก็เลยติดตามการนำเสนอข่าวของข่าวที่นั่น
4: ค่ะ
3: ของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนนี่แหละต่อการเดินทางไปเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะโดยทางคุณลลิดาบอกว่าเนี่ยคือนอกจากการรายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วเนี่ยปรากฏว่าสื่อท้องถิ่นของจีนเนี่ยเขายังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เรียกว่าเข้าถึงประชาชนนะโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีอ
4: ะ
3: นะซึ่งเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศเลยนะคะเนี่ยคุณลลิดาบอกว่าสื่อหลักในเครือเสฉวนดิลี่เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นสื่อสำคัญของมณฑลเสฉวนเลยนะปรากฏว่าเขาได้รายงานภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนเศรษฐกิจจีนก็คือเสฉวนไทยเนี่ยประจำปี69โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นแบบพาดหัวข่าวเลยนะคะในสื่อนี้เขาพาดหัวบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจโยติดต่อกันถึง4ครั้งแทนในเรื่องของการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนนะ
4: คะ
3: นี่ค่ะแล้วก็มีรายงานเหมือนกันว่าในช่วงท้ายของการปาฐกถาพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งใช้คำว่าเจโยเนี่ยซึ่งเป็นคำแบบเหมือนเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนเขานิยมใช้ในความหมายของจีนเหมือนกับว่าสู้ต่อไปหรือว่าเดินหน้าต่อไปด้วยกันอะไรเงี้ยคำว่าเจโยเนี่ยนะคือให้กำลังใจซึ่งรวมกันทั้ง4ประโยคเลยนะคะก็คือเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนเดินหน้าเพื่อนที่ดีเน
4: ี่
3: ย4ครั้งเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยสื่อที่เสฉวนเองก็บอกว่าถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเลย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนด้วยก็เรียกว่าได้รับเสียงปรบมือ กับจากผู้ร่วมงานอย่างคือกล้องเลยทีเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: นี่แหละก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เขาก็ กินใจนะชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการสื่อให้เห็นว่ารัฐบาลเองนั้นให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับประเทศคู่ค้าในทุกมิติ
4: ค่ะ
3: ทั้งความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศระหว่างประชาชนในประเทศนะคะแล้วการที่สื่อจีนเลือกที่จะนำเสนอถ้อยคำแบบอย่างเงี้ยมาสะท้อนให้เห็นถึงแบบมิตรภาพอ่ะนี่มิตรภาพและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยมันก็เรียกว่าจะเติบโตแล้วก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะเออเขาชื่นชมเลย
4: ชื่นชมอย่างมากเพราะว่าท่านนายกเองก็เป็นเชื้อสายจีน
3: เชื้อสายจีนด้วยใช่ใช่
4: ใช่เพราะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะจีนดูจากหน้าตาแล้วนะก็ไปที่ความเคลื่อนไหวอีกวันหนึ่งของท่านนายก
3: ค่ะ
4: แล้วก็คณะนี่แหละที่เดินทางไปเยือนจีน
3: ค่ะ
4: ก็วันนี้ก็เห็นภาพที่มีการไป
3: เฉิงตู
4: แล้วก็ไปดูอะไรนะแพนด้าเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไทยกับจีนเองก็เคยมีความสัมพันธ
3: ์
4: ก็คือแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อเขาเรียกอะไรนะสื่อ
3: เป็นสัตว์เชื่อมสัมพันธ
4: ์ไมตรีระหว่างสองประเทศนะคะโดยวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็พร้อมด้วยภริยานี่แหละค่ะก็เดินทางไปที่ศูนย์อนุรักษ์แล้วก็เพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นะคะก็ไปดูเพราะว่าเป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกทีเดียวซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530นะคะมีภารกิจนอกจากนี้ก็โดยที่นี่เขามีภารกิจสำคัญนะคะในการอนุรักษ์ขยายพันธุ์แล้วก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ
3: ์
4: รวมถึงสัตว์ป่าหายากของจีนด้วยนะคะภายใต้การออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมมีนิเวศระบบนิเวศที่ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะคะนายกก็ได้มีการเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงที่สเตอรี่ไจแอนท์แพนด้าพาวิเลียนนี่แหละนะคะแล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าก็ถ้าเห็นภาพกันนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหกำลังน่ารักเลยนะเห็นนักข่าวที่ไปกับท่านนายกเนี่ยบอกว่าเป็นสัตว์มีบุญไหม คือนอนกินอ่ะนอนอยู่นอนกิน
3: อย่างแท้เกียรตินะ
4: ไม่ได้เกียรติแต่ว่าโดยธรรมชาติก็คงมาทํานองเนี้ยคือแบบว่าก็นอนหงายกินใบไผ่หรืออะไรทํานองเนี้ยนะคะโดยท่านนายกเองก็ได้มีความชื่นชมนะคะความสําเร็จของศูนย์นี้ในการอนุรักษ์แพนด้าก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศและก็เป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็ให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็ระบบนิเวศซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะหลังจากดูแพนด้าแล้วท่านนายกและคณะก็นำไปกันต่อค่ะไปเหมือนวันนี้จะเป็นภาพของการเขาเรียกว่าอะไรรีแลกซ์หน่อยเนาะหลังจากที่โฮมงานมาตั้งแต่วันที่16 17 18แล้วนะคะก็มีการเดินทางไปที่ศาลเจ้าสามก๊กด้วยนะซึ่งเป็นใช่ค่ะเป็นโบราณสถานที่สำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กก็ถือเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยพอไปที่ศาลเจ้าสามก๊กแล้วก็ไม่ลืมที่จะไปเยี่ยมชมวัดต้าฉือนะคะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนด้วยนะคะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาการศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนายกก็ได้มีการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดนะคะซึ่งเป็นพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญไปจากไทยด้วยนะคะและไปประดิษฐานอยู่ที่วิหารกวนอิมของวัดนะคะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านี่แหละค่ะได้เป็นผู้ประธานแก่วัดต้าฉือนะคะซึ่งเป็นพุทธชินราชจำลองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของสองประเทศนะคะจากนั้นก็ไปต่อที่ปักกิ่ง
3: แต่ว่าช่วงที่อยู่ที่เฉิงตูนี่อย่างที่บอกว่าม ันก็มีความสำเร็จในการที่ไปเจรจากับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนเลยอ
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้คือเป็นความภาคภูมิใจของ ของทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เปิดเผยโดยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเดินทางร่วมคณะไปด้วยเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นความสำเร็จที่เรียกว่าอย่างแบบอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์คือดึงดูดการลงทุนที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยโดยนายกเนี่ยเปิดโต๊ะเจรจาซึ่งเขาบอกเป็นการเปิดโต๊ะเจรจาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนเลยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV น
4: ะ
3: แล้วก็เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเลยแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอ่ะนะคะ
4: ค
3: ุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าการเจรจาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือคาดว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทแล้วก็เตรียมที่จะอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาท
4: ค่ะ
3: นะโดยปัจจัยสำคัญเนี่ยก็จะมาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะ
4: นะ
3: ที่มันเปรียบเสมือนเป็นลมใต้ปีกนี่แหละ
4: ค่ะ
3: เหมือนกับเราก็ต้องเร่งให้กลุ่มทุนนั้นที่กลุ่มทุนต่างๆเนี่ยต้องเร่งย้ายฐานการผลิตจากจีนเนี่ยมายังอาเซียนนะก็เดี๋ยวก็น่าจะมีไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ นอกจากนี้เองเนี่ยคุณเอกนิติยังบอกว่าทาง BOI เนี่ยเขาก็ยังได้จัดกิจกรรมเรียกว่าจับคู่ธุรกิจนะให้กับนักธุรกิจไทยที่เดินทางมาร่วมเปิดด้วยเมื่อวานที่เราบอกไปว่ามีนักธุรกิจไทยก็ร่วมไปเยอะ
4: ใช่ค่ะประมาณ158หรือ140ถ้าจำไม่ผิด
3: นะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจที่ไปลงทุนที่จีนด้วยไปทำธุรกิจที่จีนด้วยจีนกับไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจับคู่ธุรกิจให้กับธุรกิจไทยที่เดินทางมาร่วมเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูด้วยเพราะเรามีสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วนะก็เพื่อที่จะให้นักธุรกิจไทยแล้วก็จีนนั้นได้หารือความร่วมมือทางธุรกิจมันก็จะทำให้เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากคุณเอกนิติบอกว่าโอ๊ยปรากฏการแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหม
4: ่
3: นะที่สามารถจะเทียบชั้นได้กับยุคทศวรรษที่1980เลยทีเดียว
4: ค
3: ่ะแล้วซึ่งกลุ่มทุนญี่ปุ่นเนี่ยคือแห่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ Eastern Seaboard จนเกิดเป็นยุคชดช่วงชัชวาลเลยนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าหุ่นยนต์อัจฉริยะที่เมื่อวานท่านนายกก็ไปดูเนาะ
4: ค่ะ
3: นั่นแหละก็มันจะสอดคล้องกับรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เหมือนกันที่เขามีการประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังผงาดนะ
4: ค่ะ
3: กำลังเป็นดาวรุ่งทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของจะมีการต่อยอดอะไรยังไงกับบรรดาธุรกิจเหล่านี้นะคะ
4: ค่ะก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจที่เฉิงตูนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะท่านนายกและก็คณะก็เดินทางต่อไปที่ปักกิ่งก็โดยวันนี้เห็นว่ามีคณะรัฐมนตรีและก็ผู้บริหารระดับสูงไปร่วมสมทบอีกนะคะ
3: เพิ่มเติม
4: อีกก็อาจจะไปพบท่านนายกหลี่เฉียงของจีนนี่แหละค่ะในวันที่20แล้วก็จะมีทางคณะรัฐมนตรีก็มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณยศชนานวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรร
3: ม
4: คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็คุณพัฒนาพร้อมพัฒน
3: ์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะร่วมไปสมทบที่ปักกิ่งด้วยแต่ทันทีที่ท่านนายกไปถึงนะคะปักกิ่งในช่วงบ่ายนะก็มีวาระที่ไปพบกับนักลงทุนยักษ์ใหญ่ของจีนเช่นเดียวกันโดยมีการหารือทางด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ต่อยอดการลงทุนของไทยนะฮะโดยพบกับนักลงทุน4บริษัทชั้นนำของจีนก็ได้แก่
5: เซี่ยวมี่ฉางอันอินโนไลท์นะคะแล้วก็อีโทลิงนะคะซึ่งเป็นอยู่ในช่วงระหว่างการเยือนจีนนี่แหละเลยมีการหาลือแผนการลงทุนก็ครอบคลุมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์อัจฉริยะเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูงด้วยแสงยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะโดยคณะท่านนายกก็ยังคงมีคุณเอกนิตินิจิตทานประภาแล้วก็คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะที่มีการได้เข้าร่วมในการหารือกับ4ยักษ์ใหญ่นะคะอย่างของเสี่ยวมี่เนี่ยเขาก็มีการชูศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิต EV นะคะแล้วก็ R&D ในภูมิภาคนะคะโดย Xiaomi Corporation เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ3ของโลกนะคะเรียกว่าครองส่วนแบ่งตลาดเนี่ยถึงร้อยละ13นะคะรองจาก Apple แล้วก็ Samsung นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆยานยนต์ไฟฟ้านะคะนอกจากนี้ก็หารือกับบริษัทชั้นนำอื่นๆช้างอันนะคะที่จะดึงมาลงทุนในประเทศไทยนี่แหละเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็อย่างที่บอกก็คงจะต้องรอผลสรุปหลังจากที่หมดปิดภารกิจที่ปักกิ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นภาพของการไปพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีน นะคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะ
6: แต่ว่าการเดินทางไปเจรจาเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะคะคืออย่างที่บอกว่านักธุรกิจบ้านเราก็ไปกันหลายท่านเลยทีเดียว
5: ค่ะ
6: แล้วก็มันก็มีหลายท่านเหมือนกันก็ชื่นชมนายกรัฐมนตรีนะซึ่งหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าก็เป็นเจ้าใหญ่ในประเทศไทยนะในเครือเจริญโภคภัณฑ์นะ
5: ค่ะ
6: ด้วยที่เดินทางไปด้วยคือคุณสุภชัยเจียรวนนท์เนาะ
5: ค่ะ
6: รองประธานอาวุโสของเจริญโภคภัณฑ์คือก็ได้ เรียกว่าได้ชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเหมือนกันว่าคือวิสัยทัศน์ของนายกเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญเลยทีเดียวที่จะดึงทุนยักษ์ของจีนนะมามัดใจนักลงทุนนะคะโดยคุณสุภชัยเนี่ยก็บอกว่าการรถโชว์ครั้งนี้เนี่ยจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภูมิภาคสำคัญอย่างเมืองฉงชิ่งแล้วก็มณฑลเสฉวนเนี่ยซึ่งทั้งสองเมืองเนี่ยถือเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญของจีนด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร
5: ์
6: หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเท่านั้นแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมการบินอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไทยสามารถสร้างพันธมิตรจากพื้นที่เหล่านี้ได้เนี่ยมันจะส่งผลบวกอย่างมากต่อการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
5: ค่ะ
6: นะคะแล้วก็คุณสุภชัยยังบอกว่าหัวใจของการดึงดูดทุนจีนก็คือสร้างความไว้วางใจและความเป็นมิตรระหว่างประเทศเนื่องจากว่านักลงทุนจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก
5: ค่ะ
6: นะแล้วก็มีความพร้อมทางด้านกฎหมายสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆในเหล่านี
5: ้
6: เพราะฉะนั้นการเดินครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ดีนะก็ถือว่าเป็นการเข้าใจแบบอย่างลึกซึ้งของนายกรัฐมนตรีในส่วนของทุกภาคที่ทำให้เศรษฐกิจมันจะเดินหน้าไปได้นะคะนี่แหละ
5: โอ้โหดูเม็ดเงินแล้วเนี่ย70,000 ล้าน
6: โอ้โหคือมันไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบมาในมุมไหนบ้างเพื่อธุรกิจคือถ้าเกิดว่าเขาย้ายฐานมาบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีใช่ไหม
5: ใช่ค่ะก็เรียกว่ายิ่งเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเน
6: ี
5: ่ยก็ขอ
6: ตอนนี้ในบ้านเราก็บูม
5: ใช่
6: ไปทางไหนก็มีแต่รถ EV แล้วตอนนี
5: ้หันมาทางนี้เลยนะ
6: นะ
5: ค่ะ
6: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
5: ค่ะ
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม. ส
9: ร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
11: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: อ่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะก็เดี๋ยวดูเรื่องของสหรัฐ
5: อิ
6: หร
5: ่าน
6: นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปสหรัฐอิหร่านเนี่ยดูข่าวที่ทางรฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเขาได้แนะนำเส้นทางเลี่ยงเพราะว่าจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มใช่ไห
5: ม
6: รฟม.เขาก็เลยแนะนำเส้นทางเลี่ยงสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเพื่อความสะดวกนั่นเองนะคะโดยรฟม.ก็บอกว่าขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตามที่รฟม.ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มก็คือในช่วงของบางขุนนนท์แล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะซึ่งบริเวณแนวพื้นที่ก่อสร้างก็คือที่บริเวณถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำราชปารภนะทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อที่จะแนะนำเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยขอประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้นะเส้นทางแรกคือเส้นทางพิเศษสีรัฐตรงด่านยมราชนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ที่ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ที่ เส้นทางที่แยกนางเลิ้งแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกแล้วซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ตรงด่านยมราชนะคะแล้วก็ลงถนนพระราม9จากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้ส่วนเส้นทางที่2ก็คือที่ถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรฟม.แนะนำให้ใช้เส้นทางตรงแยกนางเลิ้งแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายตรงแยกอุรุพงศ์เข้าถนนพระรามที่6เลี้ยวขวาตรงแยกศรีอยุธยาหน้าเข้าถนนศรีอยุธยาแล้วก็วิ่งตรงเข้าถนนจตุรทิศแล้วก็พระรามที่9หน้าถนนพระรามที่9นะคะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกพระราม9แล้วก็ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่3ก็คือเส้นทางถนนราชดำเนินนอกค่ะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอกต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพรฟม.แนะนำให้ใช้เส้นทางหน้าพระลานพระบรมรูปทรงม้านะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายเข้าแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระรามที่5แล้วก็เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระรามที่9แล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกพระราม9ประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะ
5: ค่ะขณะที่เส้นทางที่4ค่ะเส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตังอยู่ฮวดนะคะเข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์นะคะผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนมิตรไมตรีจิตขออภัยค่ะเข้าถนนไมตรีจิตนะคะไปยังถนนพระรามที่4เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทย เข้าซอยสุขุมวิท42 ออกไปยังถนนเอกมัยค่ะ เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพส่วนเส้นทางที่5ค่ะเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1กรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมืองต้องการไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะเส้นทางก็คือวิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปยัง ถนนเพลินจิตค่ะเลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุวิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะโดยทางรฟม.นะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาหากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือสอบถามข้อมูลการเบี่ยงจราจรได้ที่063217653206 3217 6532นะคะรฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมือจากผู้ใช้ถนนทุกท่านด้วยค่ะ
6: นี่แหละก็อาจจะไม่สะดวกสบายกันหน่อยในช่วงนี้นะคะก็ใช้เส้นทางเลี่ยงที่รฟม.ได้แนะนำไปนะคะเอามาดูข่าวคราวในส่วนของข่าวต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะคะ
5: ค่ะ
6: คือล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าก็มีการไปถล่มอิหร่านอีกแล้วนะเห็นบอกว่าเป็นคืนที่8แล้วนะคะ
5: ต่อเนื่องยาวนานมาก
6: นะคือหลังจากที่มีข้อตกลงกันแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงมีสถานการณ์กันอยู่จนคืนที่8แล้วนะคะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนั้นกลับมาร้อนระอุกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางสหรัฐนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นคืนที่8ติดต่อกันน
5: ะ
6: หลังจากที่มีทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายแล้วก็สูญหายอีก1นายนะจากการโจมตีของอิหร่านในประเทศจอร์แดนก็เลยทำให้ความหวังในการที่จะมีการรักษาข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวนั้นพังทลายไปแล้วนะคะแล้วก็มันกลับจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งสองฝ่ายที่จะกลับเข้าสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบอีก
5: ค่ะ
6: หวาดกลัวกันเลยทีเดียวนะคะทางกองบัญชาการกลางสหรัฐเนี่ยบอกว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนั้นเริ่มขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนี้
5: ค่ะ
6: ตามเวลาสหรัฐนะคะตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยจะมีเป้าหมายก็คือไปทำลายระบบเฝ้าระวังชายฝั่งระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านด้วยเพื่อที่เป็นการจำกัดขีดความสามารถในการคุกคามการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซนั่นแหละนะรวมถึงตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีฐานสหรัฐด้วยนะคะส่วนสำนักข่าวของอิหร่านก็มีการรายงานค่ะบอกว่ากองทัพสหรัฐนั้นได้โจมตีพื้นที่ใกล้เมืองซิลิกนะคะทางตอนใต้ของประเทศแล้วก็พื้นที่ใกล้กับเมืองซาเดกันนะใกล้กับชายแดนอิรักโดยเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานนะคะ
5: ค่ะ
6: ทีนี้หลังจากการโจมตีของอิรักเนี่ยทางสหรัฐนะคะหลังการโจมตีของสหรัฐในทางอิหร่านเนี่ยเขาได้ตอบโต้ทันทีเลยเหมือนกัน
5: ค่ะ
6: คือมีการส่งโดรนโจมตีฐานทัพแล้วก็ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐในคูเวตนะหลายที่เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอันอาดิลีหรือว่าฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐนั่นเอง
5: ค่ะ
6: นะคะนี่ค่ะก็
5: โจมตีครั้งนี้เนี่ยทำให้ทหารอเมริกาเสียชีวิต2นาย
6: อีกแล้วนะคะ
5: แล้วสูญหาย1นายแล้วก็บาดเจ็บอีก4นาย
6: ค่ะ
5: เขาบอกว่านับเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันหลังจากการโจมตีของอิหร่านครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเปิดฉากเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโอ้โหกุมภาม
6: ีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม
5: 6เดือนครึ่งปีเข้าไปแล้ว
6: ครึ่งปีเลยทีเดียว
5: ค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการลดศักยภาพของกองทัพอิหร่านในการโจมตีช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะคะ
6: เห็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านเขาก็ได้ออกแถลงการผ่านสื่อเป็นทางการเหมือนกันว่าการกระทำของสหรัฐนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าคำมั่นสัญญาแล้วก็ลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไร้ความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิงก็มีการเตือนสหรัฐเหมือนกันว่าเนี่ยคุณต้องเผชิญกับต้นทุนที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมอีกนะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็แน่นอนค่ะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินในช่องแคบพอมูซึ่งมันเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณสัก 20% ของโลกเลยทีเดียวนะโดยทั้งสหรัฐและอิหร่านนั้นก็ต่างกล่าวหากันไปมาแล้วก็พยายามที่จะควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ก็คือทางประธานาธิบดีทรัมป์ก็อยากจะดูแลเองนะช่องแคบพอมูซอิหร่านก็บอกไม่ใช่เขาดูแลมาตั้งนานนมแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันสหภาพยุโรปแล้วก็หลายประเทศในอาเปอร์เซียเองเขาก็มีการออกแถลงการร่ว
5: ม
6: นะในการเรียกร้องให้อิหร่านนั้นยุติการโจมตีแล้วก็แทรกแซงการเดินเรือ แล้วก็ขอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้สามารถใช้งานได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองเนี่ยทางสหรัฐเองโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ออกประกาศเตือนเหมือนกันว่าการเดินทางทั่วโลกสำหรับพลเมืองอเมริกันโดยมีการระบุบอกว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นอาจนำไปสู่การยกระดับสถานการณ์โดยไม่คาดคิดก็ได้และอาจจะส่งผลให้เกิดการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงการปิดน่านฟ้าในหลายพื้นที
4: ่
6: ซึ่งแน่นอนว่ามันจะกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศแน่นอนในระยะต่อไปนะคะ
5: ค่ะโดยเขาบอกว่าทางผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยโมตาบาคาเมเนอีนะคะผู้นำสูงสุดอิหร่านที่ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยตั้งแต่การโจมตีของสหรัฐในการสังหารคาเมเนอีผู้เป็นบิดาซึ่งครั้งนี้ก็ได้ออกมาเตือนสหรัฐว่าจะได้รับบทเรียนที่ไม่อาจลืมเลือนโดยระบุในแถลงการที่เคยเผยแพร่ในวันเดียวกันว่าการที่สหรัฐเนี่ยละเมิดข้อตกลงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU อย่างที่คุณแสงระวีว่าไปนี่แหละซึ่งเป็นข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันในระหว่างที่สหรัฐและอิหร่านกำลังเจรจาสันติภาพระยะที่2มีใจความสำคัญเงื่อนไขเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแล้วก็จำกัดโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความจริงอีกครั้งว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีนั้นไร้ค่าแล้วก็ไม่มีข้อบังคับใดๆคือต่างฝ่ายก็ต่างที่จะโจมตีกันนะคะเพราะว่ามันมีรายงานว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ตอบโต้กันไปมาต่างก็โทษกันโดยล่าสุดวันที่18กรกฎาคมทางอิหร่านเองก็บอกว่าจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง MOU นั้นก็มีการเปิดฉากโจมตีต่อประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียรวมถึงคูเวตจอร์แดนแล้วก็ตอบโต้การโจมตีสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคะก็ต่างฝ่ายก็เหมือนแบบโอ้ไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนเหมือนกันโทษกันไปมา
6: เนี่ยคือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็แบบผัวต่างคนต่างก็เนี่ยในประเทศไทยเราเองเราก็แบบมีการแบบบ่นว่าโอ้โหทำไมทำแบบอะไรอย่างนี
4: ้
6: ใครเลือกมาได้ยังไงทำไมแบบมีความคิดอะไรแบบนี้สุดโต่งอะไรอย่างนี้นะ
4: ค
6: ือไปดูความคิดของคนอเมริกันอุ้ยเขาก็แบบโอเคเหมือนกันนะ
4: ค่ะ
6: คือเรียกว่าต่างประเทศก็มีโพเหมือนกัน
4: ค่ะ
6: มีการสำรวจของประชาชนชาวอเมริกันปรากฏว่าประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ค่ะยังไม่เชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะสามารถจัดทำข้อตกลงกับอิหร่านที่ดีกว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ตอนปี58 2558ในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาได
5: ้โอ้โหไปเทียบอย่างงั้น
6: เทียบเลยเทียบเลยเป็นไงล่ะ
5: ก็ขึ้นอีก
6: นี่อันนี้ตบหน้าทรัมป์เลยแบบนะคือเขาบอกว่าผลสำรวจเนี่ยอันนี้เป็นสำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานเป็นเว็บไซต์ข่าว CNN นะที่เผยแพร่ผลสำรวจออกมาเขาบอกผลสำรวจเนี่ยมีเพียงแค่ 23% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ดีกว่าในขณะที่ 37% มองว่าข้อตกลงของทรัมป์จะออกมาแย่กว่าน
4: ะคะ
6: 37นะคะแล้วก็อีก 12% ก็คาดว่าข้อตกลงนี้จะมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะกับบารักโอบามา
4: ค่ะ
6: โดยผลสำรวจที่ออกมานี่ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับทรัมป์เนื่องจากตั้งแต่เกิดความขัดแย้งกับอิหร่านเนี่ยทรัมป์เนี่ยได้กล่าวถึงข้อตกลงนิวเคลียร์ของโอบามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยืนยันว่าข้อตกลงเดิมนั้นเป็นหายนะและให้คำมั่นว่าจะสามารถทำข้อตกลงที่ดีกว่าเดิมได้แน่นอน
5: ของเขาหายนะของเราต้องดีกว่าอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
6: ใช่
5: แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังนำพาประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามอย่างไม่สิ้นสุด
6: เห็นไหมคือเรายังพูดหรือคนสหรัฐนี่เขาไม่รู้สึกนั่นอะไรเลยเหรอคือแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่ทำคิดมาหรือว่าทำมาเนี่ยแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่
5: เขาไม่ได้สนับสนุนให้ต่อสู้เหมือนที่สนับไทยสนับสนุนให้ต่อสู้กับกัมพูชาเลยนะ
6: นี่อะไรล่ะล่าสุดเนี่ยคือมีอันนี้อีกแล้วนะคุณ
5: ค่ะ
6: เห็นบอกว่าทำเอาจริงคือออกกฎเหล็กจำกัดเวลาวีซ่านักเรียนแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแล้วก็สื่อมวลชน
5: ค่ะ
6: คือเขาก็มีการรายงานว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเนี่ยเขาประกาศกฎใหม่คือจำกัดระยะเวลาวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนรวมถึงผู้สื่อข่าวต่างประเทศเขาบอกเป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวด
5: ค
6: ือกฎใหม่เนี่ยเขาจะกำหนดให้วีซ่านักเรียน หรือแล้วก็วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยนแล้วก็วีซ่าสื่อมวลชนจะมีอายุการพำนักเป็นระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน
4: อ
6: ันคือจะแทนระบบเดิมที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถอยู่ในสหรัฐได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาหรือว่าโครงการแลกเปลี่ยนหรือการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนก็คือต่อไปนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยคือจะอยู่ได้ถ้าเกิดว่า
4: คือ
6: สมมติคุณไปทำข่าว
4: เรียน4ปีก็ต้องจบ4ปี
6: หรือนักข่าวจะไปทำไปทำสกู๊ปเรื่องนี
4: ้อนุทินไปเยือนสหรัฐก็ไปตามกรอบเวลาที่เขามี
6: คือถ้าเกิดว่าสมมตินักข่าวไปเนี่ยไปทำสกู๊ปเรื่องนี้เสร็จจบก็คือคุณต้องกลับจะมาอยู่แบบเออเลยลอยชายไม่ได้แล้ว
4: คนที่จะไปเที่ยวล่ะมีไหม
6: ยังไม่มี
4: เดิมเนี่ยวีซ่าสหรัฐให้10ปี
6: นักท่องเที่ยวเหรอ
4: ก็คือคนที่ไปทำวีซ่าเนี่ยได้สิทธิ์ที่จะเดินทางเข้าออกเนี่ย
6: ไม่แล้วอันนี้
4: น่าจะอยู่ได้เดินทางเข้าออกได้เดินระยะ10ปีแต่ไปพำนักแต่ละครั้งก็มีระยะเวลาอยู่บ้างไม่เกินเท่าไหร่นะ
6: เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยกฎใหม่เดี๋ยวเขาจะมีประกาศเวลาชัดเจน
4: ค่ะ
6: ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยภายใต้ข้อบังคับใหม่วีซ่านักศึกษาแล้วก็วีซ่าโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะมีอายุไม่เกิน4ปีใช่ไหมที่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าแลกเปลี่ยน
4: ค่ะ
6: ขณะที่วีซ่าสื่อมวลชนซึ่งเดิมเนี่ยสามารถมีอายุได้หลายปีก็จะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน240วัน
4: ไม่ถึงปี
6: ส่วนสำหรับผู้ถือสัญชาติจีนนั้นจะได้รับวีซ่าสื่อมวลชนไม่เกิน90วัน
4: อ๋อ3เดือน
6: เนี่ยแหละก็เนี่ยสามารถขยาย
4: อยู่พำนักได้3เดือนแล้วก็กลับไปใหม่ในทำนองเนี้ยนะแต่ค่ะ
6: เขาก็เลยกังวลว่าไอ้กฎระเบียบล่าสุดอันใหม่เนี่ยมันจะสร้างอุปสรรคเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาต่างชาติหรือเปล่าเพราะคนก็ไปเรียนกันเยอะนะบ้านเราคนไทยก็ไปเรียนกันเยอะนักศึกษาต่างชาติไหนจะมีแบบโครงการแลกเปลี่ยนกันอีก
4: แต่ว่าอาจจะมีการทบทวนหรือเปล่าใครที่จะไปสหรัฐเพราะว่าสหรัฐเองก็แหมมันก็น่ากลัวอยู่นะหมายถึงว่าการที่ทำสงครามกับต่างประเทศอ่ะมันก็เสียวๆอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุที่ไหนก็ล่าสุดก็เห็นทางสำนักข่าวต่างประเทศของรายงานจากกรุงวอชิงตันนะคะบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยออกประกาศเตือนภัยสำหรับชาวอเมริกันซึ่งอาศัยอยู่ทั่วโลกและก็แนะนำให้พลเมืองสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่พำนักหรือเดินทางในภูมิภาคตะวันออกกลาง
6: ค่ะ
4: เพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสงครามรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี่แหละแถลงการมีการระบุค่ะว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทำให้สถานการณ์ด้านความมั่นคงยังคงมีความซับซ้อนแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่คาดคิดนะคะจึงขอให้ชาวอเมริกันในภูมิภาคเนี่ยใช้ความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องโอ้โหนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเตือนอีกว่าสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของสหรัฐรวมถึงสถานที่ตั้งการทูตของสหรัฐในหลายประเทศเคยตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมาแล้วอันนี้ชี้เป้าหรือเปล่านะคะและก็เป็นกลุ่มที่สนับสนุนอิหร่านอาจโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐในต่างประเทศหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและชาวอเมริกันทั่วโลก
6: อ
4: ันนี้ถ้าเรามองหรือว่าวิเคราะห์ว่าการทำสงครามครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาเองการที่ทรัมป์เนี่ยยอมแลกยอมเอากำลังพลยอมเอาชีวิตความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยไปแลกกับการทำสงครามเนี่ย
6: ค่ะ
4: มันน่าจะมีอะไรที่แลกเปลี่ยนได้ที่มีคุณค่ามหาศาลกว่าในการที่ทรัมป์อ้างว่าต้องการควบคุมการสกัดนิวเคลียร
6: ์
4: ใช่ไหมการทำนิวเคลียร์การทำอะไรเนี่ยเพื่อที่จะเป็นฮีโร่ในการที่เป็นซูเปอร์แมนเป็นผู้ที่พิทักษ์คุณธรรมดูแลความปลอดภัยชีวิตของชาวโลกเน
6: ี่
4: ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าชีวิตของชาวอเมริกันเองไม่ได้อยู่ในความปลอดภ
6: ั
4: ย
6: นั่นแหละสิ
4: เออ
6: แล้วไม่รู้ว่าจะทำดีเพื่อคนอเมริกันหรือว่าไปทำร้ายเขากันแน่เลยนะ
4: ก็เลยไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงอ่ะต้องการทรัพยากรด้านน้ำมันหรือเปล่าหรือต้องการปั่นตลาดอะไรหรือเปล่าน
6: ั่นแหละนะคะ
4: ค่ะ
6: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
11: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: โปรฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
11: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
11: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: โปรฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: กลับมาช่วงสุดท้ายกันนะดูมันโลกกันหน่อย
5: ใช่
6: วันนี้ใช่ไหม
5: วันนี้ตีสองค่ะใครที่เป็นแฟนของอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนสเปนนี่กระทิงดุเนาะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อาร์เจนตินานี่อะไรฟ้าขาวนะคะ
6: คือจริงอันดับ3เขาแข่งไปแล้วใช่ไหม
5: ใช่ก็คืออังกฤษ
6: ได้อันดับ3
5: ฝรั่งเศสฟาดแข่งกันไปแล้วก็เฉือนเอาชนะกันไป6ต่อ4โดยโอ้โหเขาบอกยิงกันยังไงเนี่ยเกือบโหลเลยนะคะ
6: วันนี้ก็
5: เนี่ยวันนี้ก็รอจับตาดูว่
6: า
5: ใครเชียร์ทีมไหนนะระหว่างอาร์เจนกับสเปนนี่แหละก็น่าจะมันพอตัวเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็ต่างฝ่ายก็ดุกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็เห็นท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะร่วมกับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกวันนี้แต่งตัวรอแล้วแหละเตรียมที่จะไปเข้าพิธีมอบช่วยแชมป์ฟุตบอลโลกปี2026ให้กับทีมผู้ชนะนะคะโดยก็มีการแสดงทัศนะนะว่าผู้ที่ชนะที่แท้จริงในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกในครั้งนี้อาจเป็นสหรัฐอเมริกาโดยระบุว่าเป็นประเทศได้กลายเป็นดินแดนแห่งฟุตบอลโลกอย่างสมบูรณ์และก็สามารถผสานความร่วมมือของประชากรโลกเข้าด้วยกันด้วยนะคะโอ้อันนี้ก็ว่างกันไปนะแกก็จะเป็นผู้ชนะที่หนึ่งในโลกให้ได้เลย
6: ทุกอย่างทุกด้านประมาณอย่างนั้น
5: ใช่แม้ว่าจะสหรัฐจะตกรอบไปตั้งแต่รอบต้นๆไปแล้วก็ตาม
6: ค่ะ
5: ให้แกชนะไปเถอะนะ
6: แต่เห็นบอกว่าการชิงกันระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยทำให้ตั๋วนั้นโหแบบราคาตั๋วแบบพุ่งแบบร้อนแรงมากเลยทีเดียวนะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: เ
5: ห็นมีหลักล้านไหมถึงไหม
6: เนี่ยเขาบอกว่าที่นั่งที่เป็นที่ต้องการในสนามแห่งนี้เนี่ยก็คือที่สนามที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย
5: ์
6: สเตเดีย
5: ม
6: เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นงานกีฬาเป็นงานกีฬาที่แพงที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในสหรัฐ
5: ค่ะ
6: คือต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นน่ะเพราะว่าราคาตั๋วสำหรับที่นั่งที่เป็นที่ต้องการในสนามแห่งนี้เนี่ยพุ่งกว่า2ล้านดอลลาร
5: ์ค่ะโอ้2ล้านดอลลาร
6: ์2ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันน่ะ
5: ค่ะ
6: นะก
5: ็ดอลลาร์1มันก็เดี๋ยวนี้ก็33เกือบ35 33นะคูณสิน
6: ั่นแหละ ก็เห็นบอกว่าเนี่ยมีการรายงานบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยราคาตั๋วเข้าชมการแข่งขันในตลาดขายต่อนะหรือว่าตั๋วรีเซลเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเขาบอกเมื่อวันศุกร์นะก็คือเมื่อวันที่17นะตั๋วเข้าชมเกือบทั้งหมดนะดูเหมือนจะขายหมดแล้วแต่ว่า มันยังมีตั๋วเหลืออยู่บ้างในแพลตฟอร์มขายตั๋วของฟีฟ่าคืออาจจะแบบมาขายต่อนะโดยตั๋วที่เหลืออยู่ในราคาประมาณ 32,000 ดอลลาร์ต่อใบก
4: ็
6: คือประมาณ1ล้าน76,000 บาท 1,76,000 บาท
4: ต่อใบ
6: ต่อใบ
4: โอ้หาทั้งปียังไม่ได้เลย
6: ก็เขาบอกแล้วต้องเศรษฐีเท่านั้น
4: ตายแล้วของเรารับบัตรคนจนอยู่คงไม่ได้ไปดู
6: ดูทีวีดูทีวี
4: ดูทีวีก็หาดูยากด้วยโมโนแม็กซ์นะช่วยเขาโปรโมทนิดนึงเพราะว่ามีน่าจะมีช่องทางเดียวแล้วเดี๋ยวไทยรัฐทีวีก็คงจะมีการถ่ายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
6: โอ้โหพรุ่งนี้ทำงานด้วยนะ
4: โอ้นายกยังไม่กลับ
6: เหรอคะ
4: คุณไม่ต้องรีบเลยถ้านายกกลับมาดึกดึกของวันจันทร์แล้วไปดูฟุตบอลโลกก่อน
6: โอ้ยวันนี้เห็นบอกว่าที่กทมเขาเปิดสวนลุมแล้วก็สวนรถไฟให้ประชาชนไปลุ้นบอลฟรีนะคะ
4: โอ้โหดิฉันจะไปทอดลูกชิ้นขายทันไหมเนี่ยปิดรายการเนี่ย
6: คือเขาบอกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกใช่ไหม
4: ค่ะ
6: เข้าชมฟรีทั้งสองแห่งเลยวันน
4: ี้เอาไหมเอาไหมเราไปตั้งโต๊ะขายส้มตำลูกชิ้นปิ้งกันไหม
6: ฉันไม่อยากไปแย่งความรวยคุณไง
4: เผื่อปีหน้าจะได้ซื้อตั๋วบัตรไปดูฟุตบอลโลกไม่ใช่ปีหน้าดิสี่ปีมีครั้งนะสำหรับฟุตบอลโลก
6: ก็เดี๋ยวรอดูว่าทั้งเขาจะได้เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็น
4: พระเอกเหรอที่จะไปมอบถ้วยรางวัล
6: จะขอเป็นเจ้าภาพจัดอีกรอบนึง
4: โอ้โหจะไม่แบ่งความรวยให้คนอื่นเขาเลย
6: ไม่ก็คือคนหลายคนก็งงว่าโอ้อะไรคุณจะขนาดนั้นเนี่ย
4: แต่ว่า
6: ไปบีบคอฟีฟ่า
4: ในระหว่างเนี้ยระหว่างทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาก็มีดราม่ากันเหมือนกันคุณแสงระวีเพราะว่าในช่วงต้นของการแข่งขันเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเขาบอกว่าตกเป็นเป้าสายตาของประชาคมโลกเลยจากการตัดสินใจปฏิเสธการให้วีซ่าแก่กรรมการตัดสินชาวโซมาเลียซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงแหละและยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์ได้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านด้วยส่งผลให้นักกีฬาและบุคลากรของทีมชาติอิหร่านถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าประเทศนะคะและต้องตั้งฐานทัพฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองที่ฮัวน่านะคะบริเวณชายแดนประเทศเม็กซิโก
6: มันเป็นอะไรที่แบบเนาะคืออย่างเนี้ยอย่างกรณีที่จะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรรู้ป่ะประธานาธิบดีทรัมป์อ่ะเขาใช้เขาพูดในงานเลี้ยงต้อนรับที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเนี่ยควรเลือกสหรัฐอีกครั้ง
4: ในการเป็นเจ้าภาพควรเลือกไม่ใช่ต้องอาจจะต้องเลือกอะไรเงี้ยหรือเปล่าโอ้โห
6: ดูนะเดี๋ยวรอดูกันไปแต่ว่าคืนนี้คุณก็อาจจะต้องไปลุ้นแมตช์ไม่หยุดโลก
4: ก็คิดว่าจะลุ้นทุกคืนอ่ะเพราะ 4:00 น. 5:00 น. ก็หลับ
6: ซะแล้ว
4: ค่ะ
6: ดูในส่วนของข่าวอื่นกันหน่อย
4: ค่ะมีเรื่อง
6: ข่าวไฟไหม้เห็นบอกว่ามีคนเสียชีวิตเพิ่มเติมนะ
4: ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนี่เหรอคะ
6: ใช่ๆ
4: เป็น34แล้วเหรอเดิมมัน33เน
6: า
4: ะ
6: ใช่ก็คือเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเดิม33รวมเป็น34นะคะ
4: ค่ะ
6: ก็เนี่ยมีการรายงานจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพหรือว่าศูนย์เอราวัณเนี่ยมีการสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราธิวาสที่จักเนี่ยที่ตอนนั้นบอกว่าคือจริงๆเนี่ยที่อยู่ที่ศูนย์แพทย์เนี่ยเขาได้รับรายงานรวมทั้งหมด77รายให้กลับบ้านไปแล้ว47รายรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายเป็นผู้ป่วย ICU 13รายแอดมิดอยู่10รายเสียชีวิตในโรงพยาบาล7รายผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลที่7เนี่ยที่เสียชีวิตคือช่วง 5:00 น.ในที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะเพราะว่าอยู่ใน ICU นะคะเพราะฉะนั้นก็รวมแล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย34รายแล้วอ่ะนะคะ
4: ค่ะ
6: นี่แหละคนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะ
4: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะหยุดที่34รายนี้แหละเพราะถือว่าเป็นความสูญเสียที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็คงจะเห็นแอคชั่นเนาะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวแล้วก็คงติดตามกันทั้งเรื่องของเงินเยียวยาและก็การแอคชั่นของทางมหาดไทยด้วยกทม.ด้วยที่ก็มีการไปตรวจสถานบันเทิงสถานบริการที่ให้บริการนี่แหละว่ามาตรฐานหรือเปล่า
6: คือจริงๆเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะบอกว่า วัวหายแล้วล้อมคอกจริงก็คืออยากให้ล้อมคอกให้ได้นะถึงแม้ว่ามันจะล้อมคอกคือเกิดเหตุไปแล้วแล้วค่อยมาล้อมคอกแต่ว่าให้มันล้อมคอกให้ได้เ
5: ถอะมันหายไปครั้งสองครั้งแล้วก็ควรที่จะล้อมคอกได้สักทีเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ค่ะแต่ว่าทางสวนดุสิตโพเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนเหมือนกันเรื่องของไฟไหม้เนี่ยนะคะว่าเอ๊ะตกลงคือสถานบันเทิงเหล่านี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยจะดูแลได้ไหมจะจัดการได้ไหมจะอย่างไรปรากฏว่ามีการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างมาบอกว่าเขาก็กังวลนะกังวลมากเลยต่อความปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นในสถานบันเทิงในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับดับไฟการหนีไฟอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่อะไรพวกนี้เนี่ยนะมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเขาก็เลยมีการสรุปบอกว่าเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมันสร้างความเศร้าเสียใจต่อครอบครัวต่อคนรักนะที่ทำให้เห็นว่าเอ๊ะมันมีช่องโหว
5: ่
6: นะของการบังคับใช้กฎหมายอยู่หรือเปล่าคือมันถูกตั้งคำถามจากสังคมเยอะมากนะในหลายอย่างหลายเรื่องแล้วก็มันก็บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐด้วยว่าเอ๊ะคุณจะสามารถยกระดับความปลอดภัยได้อย่างจริงจังไหมเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันจะมีความหมายก็แต่เมื่อมีการใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราก็ต้องยอมรับในที่ผ่านมาเนี่ยไม่จริงจังก็หนึ่งแหละ ไม่ต่อเนื่องก็อีกอย่างนึงนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในเรื่องนี้เท่าไหร่นะว่าเอ๊ะรัฐบาลเองจะสามารถคุมสถานบันเทิงได้อ
5: ี
6: กหรือไม่ไม่ให้มันเกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้ซ้ำซากขึ้นมาอีก
5: เท่าที่ดูข้อมูลนะคะไปอ่านข้อมูลมาเนี่ยมันก็มีกรณีที่เขาเรียกว่าเป็นใบอนุญาตอันนี้คือผิดแน่นอน
6: ค่ะ
5: ก็คือบางที่บางร้านเนี่ยทำใบอนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีการดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นผับบาร
6: ์
5: หรือสถานบริการนะคะแล้วก็อยู่ในซึ่งมันเป็นใบอนุญาตคนละประเภทนะคะซึ่งมีมาตรฐานการกำกับดูแลที่แตกต่างกันอยู่แล้ว
6: แต่ว่าจริงๆดูแล้วเนี่ยสถานที่มันก็ไม่ได้ต่างจากแบบร้านอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นสถานบันเทิง
5: ถ้าร้านอาหารมันก็จะแนวออกแนวโปร่งแต่พอบางคนเนี่ยไปขออนุญาตว่าทำร้านอาหารแต่ท้ายที่สุดแล้ว
6: มีดนตรีเข้ามา
5: ได้ใบอนุญาตมีดนตรีทำทึบ อะไรทำนองน
6: ี้เพิ่มป้องกันเสียงไม่ให้แบบมันดัง
5: ใช่
6: ซึ่งตรงนั้นเขาก็บอกว่าอย่างกรณีของที่ลาดพร้าวเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยติดไฟง่ายล
5: ุ
6: กลามง่ายนั่นเอง
5: นั่นแหละก็โอ้โหมันก็ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็ต้องไปเช็คใบอนุญาต
6: ค่ะ
5: ถ้าผิดเนี่ยก็ต้องเอาโทษหนักปิดแล้วก็สั่งปิดหรือว่าอายัดไว้ก่
6: อ
5: นให้คุณปรับปรุงสถานที่อ่ะหรือว่าไปเปลี่ยนใบอนุญาตซะว่าจากเดิมเนี่ยคุณเขียนว่าร้านอาหารเนี่ยคุณขอเป็นร้านอาหารเนี่ยแต่คุณมาแปรรูปมาเป็นผับบาร์เนี่ยไปทำให้มันถูกต้องตามลักษณะนะฮะเพราะว่าผับบาร์หรือว่าสถานบริการเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการเปิดเพื่อบันเทิงดื่มสุราดนตรีสดการแสดงเต้นรำนี่แหละต้องมีการขออนุญาตจากนายทะเบียนสถานบริการก่อนเปิดดำเนินการนายทะเบียนก็ต้องนะค
6: ือ
5: มันก็ไม่อยากไล่เลียงว่าใครผิดใครถูกใครรับเงินมากรับเงินน้อยอะไรต่างๆเนี่ยคือระบบสวยระบบจ่ายเงินมันก็สร้างความสูญเสียกับชีวิตของคนอื่นมาม ากพอสมควรแล้วเหมือนกัน
6: แต่ว่าเรื่องของการเยียวยาจากเหตุที่ลาดพร้าวเนี่ยนะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เองก็บอกเหมือนกันว่าได้สั่งการเร่งด่วนเลยให้สำนักงานประกันสังคมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลประสานงานกับนายจ้างรวมถึงสถานพยาบาลแล้วก็ทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิประโยชน์แล้วก็เร่งรัดกระบวนการเพื่อที่จะให้การอนุมัติเงินช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจากกองทุนประกันสังคมแล้วก็รวมถึงกองทุนเงินทดแทนเนี่ยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดก็คือในส่วนของรัฐบาลก็ยังคงดูแลอยู่นะคุณผู้ฟัง
5: ค่ะแม้ว่าจะมีดราม่าอาจารย์เบียร์เนาะแต่เมื่อเช้าเห็นคุณแพรรี่ไพวันมาโพสต์เน
6: า
5: ะก็การอธิบายของคนเนี่ย มันทำให้การเข้าใจไปในทางอีกทางนึงหรือบางคนอ่านข้อความเพียง 3-4 บรรทัดก็ตีความไปดราม่าไปทัวลงอะไรต่างๆเขาเหมือนกันแล้วคุณแพรรี่เนี่ยเมื่อเช้าเห็นอธิบายหรือวันไหนก็ไม่รู้ที่ฉันไปอ่านเจอก็คือว่าคน2คนเนี่ยพูดกันคนละประเด็นคนนึงพูดในแง่ศาสนาคนนึงพูดในแง่กฎหมาย
6: ค่ะ
5: ซึ่งการเยียวยาเนี่ยมันอยู่ในแง่ของกฎหมายการจะไปในที่อบายมุขอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นในเรื่องของศาสนาก
6: ็
5: ต้องแยกกันให้ชัด
6: ต้องแยกกันนะคะพูดถึงเรื่องแรงงานแล้วเนี่ยในส่วนของแรงงานต่างด้าวอันนี้ก็ต้องบอกเลยเหมือนกันรัฐบาลเขาก็เรียกว่าผ่อนผันนะขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติไปจนถึงปี70ก็คือปีหน้าเนาะ
5: ค่ะ
6: เพราะว่าบ้านเราก็อย่างที่บอกคือแรงงานต่างด้าวนี่เยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้แรงงานต่างด้าวเนี่ยบ้านเราก็แย่เหมือนกัน
5: เศรษฐกิจก็ไม่หมุนอีกไม่มีคนทำงาน
6: คือขาดแคลนในช่วงที่มีปัญหากับทาง
5: กัมพูชา
6: ก็เลยขาดแคลน
5: ทางนู้นก็จากมาก็ได้นะ
6: ฮะ
5: แรงงานกัมพูชาก็อาจจะ
6: กัมพูชาก็ยังมีอยู่มั้งในบ้านเราเนี่ย
5: ยังมีอยู
6: ่นะคะก็ยังมีอยู่เพราะนั้นก็ขยายไปจนถึงปี70แล้วล่ะนะคะก็เพื่อเป็น

0: ายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวม

0: กว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
0: ด้านนายเอกนิติธรรมกระพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนซึ่งมองว่าหากให้อสค.ฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสค.เคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสค.ยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
4: การแก้ปัญหาอสค.แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสค.ได้โควต้าไปได้โควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าจะได้ถึงวันเกือบร้อยตัน
3: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำ ทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
5: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
6: นายสุชาติทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลด้านกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
8: ร้อยเอกกิ่งพัฒดารัฐทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผัน ันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
9: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซ่าคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกศิษย์สวรรยาที่ปัดรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
10: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทางนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์02 513 9713ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านนางสาวกาญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยโยสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
0: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นท่านนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเปลี่ยนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: คืน11มิถุนา ฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซี่ยงเดินแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาหรับและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างจงแจ้งนารูเดนโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระยะ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะกรมศิลปากรเขามีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีตอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนักโบราณคดีเนี่ยเขาได้ไปพบแหวนทองคำโบราณ2วงอายุกว่า 2,000 ปีแล้วค่ะมีจารึกอักษรอินเดียโบราณด้วยนะคะวันนี้ไม่พลาดค่ะรายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปถอดรหัสแหวนโบราณและข้อสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดีในการขุดค้นครั้งนี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยในช่วงที่2กับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณอยู่แล้วค่ะเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปแต่ฝากทิ้งท้ายกันหน่อยช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสมควรภูนทวีจากจังหวัดนครนายกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ไปคุยกับอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตกันค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: อยากถึงที่หมายเร็วไว
10: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
9: ลดการสร้างมลพิษ
10: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
9: กระดับคุณภาพชีวิต
10: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
9: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: สู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะชวนคุณผู้ฟังไปถอดรหัสแหวนทองคำโบราณกันค่ะมีจารึกอักษรอินเดียโบราณที่เขาขุดค้นได้นะคะจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีค่ะพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณค่ะพร้อมอยู่ในสายนะคะอาจารย์อุเทนคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุยเรื่องของแหวนทองคำโบราณ2วงนะคะที่เขาขุดค้นพบล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์อยากจะถามลักษณะก่อนดีกว่าอาจารย์มีลักษณะอย่างไรบ้างใน2วงเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ครับสำหรับแหวน2วงเนี่ยนะครับที่เพิ่งขุดพบได้เมื่อวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งลักษณะของแหวนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพบอยู่บริเวณใต้ของโครงกระดูกนะครับกลุ่มหมายเลข4นะครับด้วยความที่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะตั้งอยู่ที่บ้านดอนพลับนะครับสมอพลือบ้านลาดเพชรบุรีเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่กลางทุ่งนานะครับแล้วก็ปรากฏเป็นดอนทรายใกล้ลำน้ำเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีความชื้นมากทีนี้ก็ปรากฏว่าตัวทางกรมศิลปากรเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้าพื้นที่ทำการขุดค้นก็กลัวว่าโครงกระดูกเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากน้ำที่เริ่มซึมเข้ามานะครับก็เลยประสานกับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกหมายเลข4ปรากฏว่าพอเคลื่อนย้ายกระดูกยกโครงกระดูกขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าเจอแหวน2วงนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันสำหรับลักษณะของแหวนเนี่ยนะครับหลายคนเห็นในภาพแล้วก็คงจะตื่นตาตื่นใจนะครับว่าสีสันสวยสดงดงามมากนะครับเพียงแค่เอาน้ำล้างเนี่ยนะครับจากที่ได้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ศิลปากรที่ของสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีที่ทำการขุดค้นนะครับก็ได้ทราบว่าเพียงแค่ล้างน้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าสุกปรังมากลักษณะแหวนเนี่ยนะครับทั้ง2วงเนี่ยปรากฏว่าเป็นแหวนที่มีทรงแบบเดียวกันนะครับก็คือโบราณเรียกว่าทรงอ่านม้าหรือว่าทรงท้องปริงนะครับก็เป็นลักษณะที่นิยมในช่วงประมาณสักตั้งแต่ประมาณสัก 3,000 ปีจนกระทั่งถึง 2,000 ปีก่อนครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือแหวนวงหนึ่งเนี่ยมีอักษรโบราณนะครับที่เราเรียกว่าอักษรพราหมีนะครับปรากฏชื่ออ่านได้ว่าปุสลักขิตสะนะครับซึ่งพอลงท้ายด้วยสะเนี่ยนะครับก็คือบ่งบอกความเป็นเจ้าของนะครับว่าเป็นของใครแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยมีลักษณะแกะกลับด้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวแหวนเนี่ยแบบนี้เราจะเรียกว่าแหวนตราหรือว่าแหวนตราประทับซึ่งมีนัยยะสำคัญมากเลยตรงนี้ถือว่าเป็นนัยยะสำคัญที่แหวนเนี่ยได้พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ถูกต้องจากนักโบราณคดีนะครับเพราะฉะนั้นในทางโบราณคดีเนี่ยถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่อยู่ในพื้นที่เดิมหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า in situ นะครับซึ่งถือว่ามีคุณค่าทางโบราณคดีมากนะครับแล้วก็เป็นปรากฏครั้งแรกนะครับของประเทศไทยที่เราพบ
1: ไม่เคยมีเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรายงานแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการขุดค้นนะครับโดยส่วนใหญ่โบราณวัตถุบริเวณภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับเราจะพบจากโดยบังเอิญโดยชาวบ้านนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ได้รับการขุดค้นจากกรมศิลปากรนะครับเพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งท่านเจ้าของพื้นที่นะครับคุณกนางเพชรสุดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐปานเนียมผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพชรบุรีนะครับแจ้งไปยังกรมศิลปากรพอกรมศิลปากรเข้าไปขุดเนี่ยตอนแรกก็น่าตื่นเต้นมากนะครับก็คือเจอกรองมโหระทึกสำลิดถึง6ใบด้วยกัน
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับพอขุดเข้าไปก็เจออีกครับเจอโครงกระดูกพอเจอโครงกระดูกแล้วก็เจอ ของที่เป็นวัสดุที่ทำจากทองมากมายตอนนั้นก็เป็นข่าวกันโด่งดังก็คือมีทั้งกำไรมีทั้งแหวนสามวงมีลูกปัดทองคำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับที่พบเมื่อวันที่2นี้ก็คือแหวนวงหนึ่งที่มีอักษรอักษรนี้เป็นระบบเขียนของอินเดียโบราณนะครับซึ่งมีอายุเก่าถึง 2,100 ปีครับ
1: ค่ะ 2,100 ปี
2: ใช่ครับนะครับในทางจารึกศึกษาเนี่ยนะครับเราจะเปรียบเทียบกับตัวอักษรที่อยู่เก่ากว่านะครับก็คือตัวอักษรสมัยพระเจ้าอโศกเราก็เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอโศกในคัมภีร์พุทธศาสนาในอินเดียนะครับเราก็กำหนดอายุจารึกของพระเจ้าอโศกเนี่ยประมาณพุทธศตวรรษที่3นะครับซึ่งตัวอักษรที่ปรากฏบนแหวนเนี่ยนะครับก็หลังจากพระเจ้าอโศกนิดหน่อยครับเพียง100ปี200ปีเพราะฉะนั้นก็กำหนดคร่าวๆว่าประมาณสัก 2,100 ปีนะครับทีนี้ลักษณะนะครับลักษณะอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความที่เป็นแหวนตราหรือว่าแหวนตราประทับนั่นนะครับ อาจจะสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับในวรรณคดีโบราณเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของแทนตัวเลยอย่างเช่นเรื่องราวนะครับอย่างเช่นคนไทยเราจะรู้จักกันดีตอนหนุมานถวายแหวนนะครับคือหนุมานเนี่ยเข้ามาเป็นทหารเอกของพระรามแต่ว่าหลังจากที่พระนางสีดาเนี่ยถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปแล้วทีนี้พระรามต้องการที่จะส่งหนุมานไปพบพระนางสีดาทำยังไงล่ะครับพระนางสีดาก็ไม่รู้จักนะครับสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าหนุมานเนี่ยเป็นทหารของพระรามพระรามก็ต้องถอดแหวนให้ซึ่งแหวนเนี่ยก็มีจารึกมีจารึกบอกว่าเป็นแหวนของพระรามรามัตยะนะครับหนุมานก็เอาไปถวายให้พระนางสีดาเห็นพระนางสีดาเห็นก็รู้สึกว่าโอ้อันนี้เป็นทหารของพระรามพระรามส่งคนมาช่วยแน่นอนเนี่ยนะครับซึ่งแหวนตราประทับเนี่ยเวลาจะอ่านเนี่ยจะต้องประทับตาเพราะฉะนั้นฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะประทับตาบนสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในระบบการค้าโบราณนะครับเรือสำเภาเนี่ยมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะบรรทุกของมาจากพ่อค้าหลายคนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากล่องไหนห่อไหนเป็นของใคร
1: ทุกวันนี้เราจะรู้ไปรษณีย์ก็จะเขียนชื่อข้างหน้าอย่างที่อาจารย์อุทิน
2: ใช่ครับโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าห่อไว้อย่างดีแล้วก็เอาเชือกมาผูกไว้เสร็จแล้วก็จะใช้ขี้ผึ้งบ้างครั่งบ้างหรือว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งดินเหนียวนะครับมาแปะตรงปมแล้วเสร็จแล้วก็พัดประทับตรา
1: ค่ะ
2: ประทับตราเนี่ยเพราะฉะนั้นดินเหนียวเนี่ยมันแตกง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นการระบบการตรวจเช็คว่าอันนี้ปลอดภัยนะไม่มีใครมาแกะก่อนนะแล้วที่สำคัญนะครับก็คือแหวนตราเนี่ยอันนี้เป็นวัสดุที่เอามาทำเนี่ยเป็นทองคำครับ
1: อาจารย์
2: เพราะฉะนั้นแสดงสถานะที่สูงส่งของเจ้าของแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนะครับตัวคำที่อ่านเนี่ยนะครับคำว่าปุสระขิตะเนี่ยนะครับชื่อของเขาชื่อของบุคคลคนนี้เนี่ยแปลได้ว่าผู้ที่ถูกคุ้มครองโดยฤกษ์หรือดาวที่ชื่อว่าปุสยะทีนี้ในธรรมเนียมของอินเดียโบราณเนี่ยจะมีการกำหนดนะครับส่วนท้ายของพยางค์ของชื่อให้ลงท้ายสอดคล้องกับวรรณะของตัวเองนะครับถ้าเป็นวรรณะกษัตริย์ต้องลงท้ายด้วยแสดงความแข็งแกร่งถ้าเป็นวรรณะพราหมณ์ต้องแสดงความสงบแสดงสติปัญญาถ้าเป็นลงท้ายด้วยคุปตะหรือว่ารักษิตะเนี่ยแปลว่าคุ้มครองแปลว่ารักษานะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับโดยส่วนใหญ่มักจะตั้งให้กับบุคคลที่อยู่ในวรรณะไวยสยะหรือว่าวรรณะพ่อค้าในธนาหรือว่านายธนาคารของอินเดียโบราณนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าบุคคลเนี่ยนะครับที่ชื่อนี้เนี่ยชื่อว่าปุสยลักษิตะหรือว่าปุสรคิตะเนี่ยเป็นพ่อค้านะครับทำการค้ากับบริเวณตรงนี้เนี่ยมีความร่ำรวยมากนะครับสมกับชื่อโบราณของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
2: ที่ชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับเพราะอะไรครับมีนักวิชาการเคยคำนวณเล่นๆนะครับว่ามูลค่าการค้า นะครับทำไมในวรรณคดีสันสกฤตของอินเดียบอกว่าถ้าใครมาทำการค้าถึงสุวรรณภูมิแล้วกลับไปรวยถึง7ชั่วคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าซื้อของจากบ้านเรามูลค่า1บาทกลับไปอินเดียเนี่ยขายได้อย่างน้อยๆ400บาทนะครับเพราะฉะนั้น
1: มันกี่เท่าเนี่ยอาจารย
2: ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นกุศลกิตะเนี่ยก็คงจะทำกำไรจากตรงนี้พอสมควรจึงสามารถที่จะทำแหวนที่ทำจากทองซึ่งเป็นวัสดุโลหะที่มีมูลค่าสูง
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้หลักฐานที่เป็นแหวนตรามีอักษรเรียกว่าพราหมีโบราณนะครับอายุถึง 2,100 ปีนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเนี่ยห่างจากชายทะเลประมาณสัก30กิโลเมตร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็มีคลองเข้ามา มีคลองเข้ามานะซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วที่สำคัญคือตำแหน่งเขาอยู่บริเวณทางฝั่งอ่าวไทยครับซึ่งตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ที่เป็นจุดพักสินค้าทางฝั่งอ่าวไทยเพราะว่าถ้าเราต้องการจะส่งของทั้งไปทั้งจีนและอินเดียเนี่ยก็จะต้องผ่านบริเวณที่เป็นคอคดกระเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีนัยยะสำคัญในโบราณนะครับน่าจะเป็นเมืองท่าที่มีความมั่งคั่งพอสมควรนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่นักโบราณคดีตื่นเต้นกันมากนะครับก็คือเราเจอวัสดุที่เป็นแหวนทองคำมูลค่าสูงจารึกด้วยตัวอักษรอินเดียเก่าถึง 2,100 ปีแล้วยังพบกรองมโหระทึกซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่พอๆกันนะครับประมาณสัก 2,000 ถึง 2,500 ปีแต่ว่ากรองมโหระทึกไม่เคยพบในประเทศอินเดีย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พบแต่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกระทั่งไปจนกระทั่งถึงจีนตอนใต้เท่านั้น อยู่ในหลุมศพเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักโบราณคดีนะครับค่อนข้างจะสนใจมากว่ามีประเพณีแล้วก็ของที่พบเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็ความสำคัญของตรงนี้เนี่ยนะครับคือประการแรกนะครับการกำหนดนะครับยุคสมัยทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอาจจะต้องจับขึ้นไปนะครับเราก็เพราะว่าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับถ
1: ้
2: าเราพบหลักฐานทางด้านจารึกเราก็จะกำหนดเป็นยุคประวัติศาสตร
1: ์
2: ถ้าไม่พบจารึกเราก็กำหนดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราเจอจารึกแม้กระทั่งเป็นจารึกชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่ามีอายุที่สามารถกำหนดได้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยเจอจากการจากการขุดค้นทางโบราณคดีเพราะฉะนั้นในนอกจากประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นที่สนใจในวงโบราณคดีของโลกนะครับโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยนะครับพอเห็นว่ามีตัวอักษรพราหมีซึ่งหลวงพระเจ้าอโศกไม่นานนะครับซึ่งจารึกพระเจ้าอโศกนี่ถือว่าเป็นจารึกที่เก่าที่สุดของอินเดียแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วมาปรากฏที่บริเวณภาคใต้ตอนบนของไทยคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับทางอินเดียก็ตื่นตะลึงมากว่าการค้าระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียเนี่ยเก่ากว่าที่กำหนดไว้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นำเสนอทั้งในข่าวทีวีแล้วก็เขียนข่าวกันทั่วไปในระดับโลกแล้วนะครับ
1: ถึงเขาก็เผยแพร่แล้วตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มอะไรต่างๆด้วยมันก็ไปไวมากนะอาจารย
2: ์ใช่ครับก็ไปได้ไวมากซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับไม่ใช่ระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับประเทศแต่ว่าคือระดับโลกครับ
1: เป็นระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะก็การขุดค้นในครั้งนี้ก็เจอทั้งแหวนทั้งโบราณวัตถุต่างๆใช่ไหมคะพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ด้วยนะรวมถึงแหวนที่ท่านได้คุยกันนะคะได้เห็นภาพถึงว่ามันได้สอดคล้องมันเชื่อมโยงอย่างไรกับดินแดนสุวรรณภูมิที่เราเคยคุยกันเราเคยคุยกันด้วยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของดินแดนสุวรรณภูมิ
2: ซึ่งครั้งนี้พอเจอแหวนทองก็ทองก็คือสุวรรณเพราะฉะนั้นก็อันนี้แน่นอนครับส่องภาพของดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมิรัฐที่ใครมาค้าขายแล้วร่ำรวย นะฮะในแผนที่โลกนะฮะเป็นที่เป็นจุดสำคัญของการค้าโลกในการที่จะสั่งสินค้าเนี่ยนะครับทั้งฝั่งอินเดียนะครับเลยไปถึงเปอร์เซียจนกระทั่งถึงกรีกโรมันนะครับส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็คือจากสุวรรณภูมิไปจนกระทั่งถึงจีนนะครับเป็นดินแดนที่เชื่อมโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเข้าด้วยกันเนี่ย
1: คร
2: ับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่หล่อหลอมเราคนไทยให้มีลักษณะที่พิเศษนะครับ
1: ค
2: ือฝรั่งมาเนี่ยก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยมีจิตใจดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ
1: เป็นภาพลักษณ์ของเรา
2: ใช่ครับ
1: ยิ้ม
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแสดงว่าเราคุ้นเคยกับพ่อค้าพาณิชย์ที่เดินทางมาทั้งจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในอดีตเป็นเวลาช้านานมากนะครับทำให้หล่อหลอมวัฒนธรรมของเราเนี่ยได้อย่างเหนียวแน่นอุปนิสัยใจคอเราก็ค่อนข้างจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกรับปรับใช้ประดิษฐ์ประดอยให้เป็นของแบบไทยๆได้อย่างลงตัวคร
1: ับจริงๆแล้วคือของเราก็เจอบ่อยเหมือนกันนะอาจารย์แล้วข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกหลายคนก็รู้จักนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะคะว่าสุวรรณภูมิก็จะคิดถึงสนามบินอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
2: ใช่ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนให้ทราบว่าเป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านส่งคำนึงถึงคอนเซ็ปต์หรือว่าไอเดียการเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโลกแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเป็นตำแหน่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญเป็นจุดที่เชื่อมโลกตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตเราก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์อุเทนคะ
2: ครับยินดีครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเราพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังกับอาจารย์ดร.อุเทนมงสถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของด้านภาษาโบราณแล้วก็หลายคนรู้จักอาจารย์ดีเลยล่ะนะคะกับประเด็นที่เราพูดถึงกันก็คือว่าเขาไปพบแหวนทองโบราณ2วงอายุไม่ใช่น้อยเลยนะคะ 2,000 กว่าปีอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คนอินเดียเนี่ยเขาตื่นเต้นมากอย่างที่อาจารย์สรุปให้ฟังเมื่อครู่นี้นะคะเพราะว่าจารึกอักษรอินเดียโบราณด้วยนะคะอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีประมาณเนี้ยแล้วก็เก็บโครงกระดูกโบราณวัตถุไม่ใช่แหวน2วงอย่างเดียวนะคะมีโครงกระดูกแล้วก็โบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีตรงดอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละค่ะก็เป็นภาพของทางกรมศิลปากรไปร่วมกันนะคะติดตามเรื่องนี้เราก็เลยต้องถามอาจารย์หน่อยว่ามันมีนัยยะมันมีเรียกว่าอะไรนะเชื่อมโยงในพื้นที่อย่างไรมันมีความหมายลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานสำคัญนะคะผู้ฟังที่ได้ช่วยสะท้อนความสัมพันธ์ด้านการค้าวัฒนธรรมแล้วก็การติดต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียในช่วงต้นประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้สำหรับรายการสบายๆหลังข่าวนะคะวันนี้เรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินที่จะมอบให้คุณผู้ฟัง1รางวัลค่ะกติกาง่ายๆนะคะใครสนใจอย่าลืมเขียนจดหมายส่งจดหมายมาที่รายการเราค่ะสบายๆหลังข่าวนะ

0: ภูลทวีจากจังหวัดนครนายกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสัปดาห์หน้าก็ค่อยมาเจอกันใหม่แล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างในรายการสบายๆหลังข่าวค่ะวันนี้ดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: สบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสนธิพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาหน้าเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ e arena สร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพเวียดนาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบม.ณเมนวัดมกุฏกษัตริย์

0: ารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมแห่งการเสียสละและสามัคคีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรวันที่21กรกฎาคมนี้
3: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: เหล่าทัพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวภายหลังเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนไทยรวมทั้งการทำงานในมิติด้านความมั่นคงที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันทุกเหล่าทัพจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเน้นการทำความดีร่วมกัน
5: วันนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถท่านทรงห่วงใยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบางทีการเวลาอาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจางหายไปบ้างแต่วันนี้เราก็มาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและจะได้รู้สึกว่าความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้อุทิศตนแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
4: นอกจากนี้เราทัพยังคงพัฒนาพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นทั้งด้านการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
6: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางชนันพรจุลญาติเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส
7: โอ้หลายๆเรื่องก็น่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากชอบมากนะเนี่ยพูดถึงน้ำตาจะไหลแม่ชอบโครงการที่ช่วยคนคุกอ่ะโอ้โหมันดีมากเลยนะให้โอกาสคนช่างมาก
6: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานและหารือกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัทโดยชื่นชมเครือ CP ในฐานะต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนจากการดำเนินธุรกิจระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวยกย่องบทบาทของเครือ CP ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยในการขยายลงทุนในจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดตากจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาด
9: ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตากในงานตากอากรีแอนด์คราฟต์มาร์เก็ตมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ครั้งที่1เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครวมถึงเป็นเวทีการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการจำนวน25กลุ่มและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดให้ผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากสินค้าเกษตรโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตัวเองในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญของไทยคือการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทยติดตามวาระการประชุมอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในวาระการเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกรวมทั้งประสานงานกับศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชา ะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนมีกำหนดการเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันอังคารนี้โดยประธานาธิบดีอาอูนจะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แรงกดดันที่จำเป็นต่ออิสราเอลให้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลของสหรัฐเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลลาห์และถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากเลบานอนรวมถึงปูทางไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่าง2ประเทศขณะที่การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเลบานอนเนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงรุกคืบและเข้ายึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องและพลเรือนชาวเลบานอนหลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนายดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของแคนาดาออกแถลงการที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของแคนาดาในการจัดการกับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐออนแทริโอว่าล้มเหลวในการจัดการเก็บหมอกควันไฟป่าที่พัดปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากแคนาดากำลังฝ่าฟันวิกฤตนี้ซึ่งหากสหรัฐเผชิญกับไฟป่าแคนาดาจะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนายฟอร์ดกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วอย่างน้อย4ล้านไร่ซึ่งถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงธุรกิจและให้คำมั่นว่ารัฐบาลแคนาดาจะไม่จำกัดงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อมิถุนายนปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 20:00 นการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกม E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม4ต่อ2เกมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับที่3ทัพนักตบหนุ่มไทยแซงเอาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองสำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามที่2จะโยกไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22-26 กรกฎาคมนี้โดยทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาในวันที่22กรกฎาคมเวลา 13:30 น. การกีฬาแห่งประเทศไทยกำชับนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามในช่วงก่อนการแข่งขันพร้อมเดินหน้าอบรมและให้ความรู้แก่สมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันสารต้องห้ามอย่างเข้มข้นโดยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่ประสบปัญหาเนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือยาบางชนิดโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีอย่างแน่นอนโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T Sport 7เป็นหลักด้านความพร้อมของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้อยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลกและรายการโคเรียโอเพ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเตรียมทีมหลังยอมรับว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนการดูแลด้านโภชนาการอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมได้วางระบบดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่าจะต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาว่ามีโอกาสคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังอุ่นเครื่องกับสิงห์เจ้าท่าสโมสรการท่าเรือ FC เตรียมความพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สโมสรระยอง FC ประกาศคว้าตัวเวโรจน์ป้อมบุปผาแนวรุกวัย34ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2026-2027สำหรับเจ้าทูผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดโอสถสภา BEC เทโรศาสนะสุพรรณบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดและอยุธยายูไนเต็ดและยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วโพลิมพัสสอนการรายงาน
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
15: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำ และเป็นสิ่งที่ควรเว้น
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีก็ติดสถานการณ์โลกและเรื่องราวในประเทศของเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบทวิเคราะห์แนวทางความคิดของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องราวระดับโลกมาโยงกับประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหนึ่งในเรื่องที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สุริชัยและท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ย
2: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลองมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: พูดเป็นเล่นไป
2: ผมก็นี่แหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไปแม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
1: โกงยังไง
2: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
1: อ
2: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้หรอไม่ต้องถูกลงโทษหรอเวลาโกง
2: คุณสุทธิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช่
2: ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่นี่มีใครไหมที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไหม
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละ
2: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะเยอะเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไง
1: ใช่
2: จีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะ คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง
1: ก็ต้องเป็นนักเลง
2: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่านะเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เราหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งกับผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
1: ใช่
2: ใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไงถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงจีนคนสิงคโปร์เขาฉลาดเขาเก่งกว่าคนไทยเยอะแต่ผู้นำของเขานะรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโกงกินวันนี้หัวข้อเราบอกว่าทำไมไทยยังโกงใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็เพราะว่าเรารูปหน้าปะจมูกสมมติคุณวิชัยนี่เป็นตำรวจนะอธิบดีกรมตำรวจนะน้องชายก็ดีพ่อแม่ก็ดีญาติโยมก็ดีใช่ไหมทำผิดคุณวิชัยจะลงแท้จะทำการลงโทษแบบที่คนอื่นนะแบบคนอื่นเป็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ก็ข้อหนึ่งแหละอย่างสีจิ้งผิงนี่บอกว่าเอ้ยเพื่อนอ้วหรือคนนี้นะเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อก่อนที่เห็นอยู่เนี่ยสองคนนี้เมื่อกี้ที่ผมเอารูปใส่ไปเนี่ยนะของเขานี่คืออะไรเอ่ยเขาเป็นเพื่อนเห็นไหมทางขวามือเนี่ยทางขวามือนี่เป็นเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะเห็นไหมวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่นู้นไปเขายังจัดการเลี้ยอันนี้เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์แต่เมืองไทยเราแยกกันวันนี้ถ้าเกิดว่าบางทีก็ขึ้นมาบอกว่าผู้นำถ้าประเทศจีนไม่มีสีจิ้งผิงก่อนสีจิ้งผิงเนี่ยโอ้โหข้าราชการเนี่ยมันใหญ่โตคุณหัวใจรู้ไหมเขาสูบบุหรี่ซองหนึ่งต้องกี่ร้อยบาทกี่พันบาทร้านอาหารเนี่ยโอ้ยมันเต็มไปทั้งเมืองจีนเลยนะที่กินกันเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อมื อเพราะอะไรก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนวันนี้ไปดูสิมีไหมข้าราชการเนี่ยกินเหมาไถนะนี่ขนาดกินเหมาไถนะถามว่าเอ้ยหรือไปกินเหมาไถเพราะอะไรใช่ไหมหรือไปตีกอล์ฟเพราะอะไรเอ้ยหรือไปเที่ยวเมืองนอกเพราะอะไรเขาคืออันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากผู้นำใช่ไหมถ้าผู้นำไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าถ้าพ่อนะเป็นนักเลงลูกก็เป็นนักเลงแต่ถ้าพ่อเนี่ยเป็นคนดีพ่อเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องการโกงกินคุณวิชัยคิดว่าลูกๆเนี่ยจะโกงกินไหมล่ะ
1: ใช่
2: ผมก็ไม่มีนโยบายนะมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อะหมายความว่าผมรักคนไหนผมชอบคนไหนมากผมก็โปรโมทคนนั้นไม่มีฉะนั้นไอ้การที่ผมเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีนามสกุลกรมบัณฑิตนะ
1: ไม่มี ไม่มี
2: อยู่ในบริษัทไม่มีไม่มีจะตอนนี้เขายังอยู่แต่เราเป้าหมายคือตอนนี้จะให้เขาขึ้นไปเป็นบอร์ดและก็ในระดับพวกผู้บริหารจะไม่มีนามสกุลเดียวกับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ยมันจะอายุไม่เกิน3ชั่วคน
1: เออใช่ใช่
2: เห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีนโยบายแบบนี้ข้อที่หนึ่งนะในการบริหารบริษัทอมตะเนี่ยถ้าเรามีลักษณะว่าเอ้ยเราต้องเอาคนเก่งเอาคนมือสะอาดนะแล้วไม่มีไอ้พวกอะไรอะพวกเส้นสายข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราต้องให้บริษัทของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเราตอนนี้ต้องการที่จะให้ภายในปีหน้าสิ้นปีนะเราไม่ควรที่จะมีหนี้เหลือเลยสักบาท
1: โอ้เด็ดฟรีเลยล่ะ
2: นี่อมตะระยองนี่เด็ดฟรีมา5ปีแล้วนะลูกๆเรานี่เด็ดฟรีเด็ดฟรีเด็ดฟรีมาหลายบริษัทละ
1: คือไม่มีหนี้เลยเป็นศูนย์
2: ไม่มีหนี
1: ้เป็นศูนย
2: ์เอาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดเนี่ยมีวิกฤตนะทั้งเฮียทรัมป์นะเฮียอะไรต่อเฮียอะไรก็แล้วเฮียปูเฮียอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
1: คุ
2: ณพาเนี่ยเฮียยุนลองดูซิว่ามันส่งผลกระทบต่อบริษัทขนาดไหน
1: ใช
2: ่บริษัทที่มันเจ๊งอันแรกเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านี
1: ่
2: วันนี้เราตั้งชื่ออมตะมาเนี่ยมันต้องเป็นอมตะนะคุณวิชัย
1: ใช่มันต้องไปจนไปตลอดการอมตะแปลว่าตลอดการ
2: ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าอมพึกกินละนักเข้าไปอีกอมพาดเจ๊ะความไม่เข้มแข็งความไม่มีวิสัยทัศน์ความไม่มีระบบที่ดีที่โปร่งใสฉะนั้นการที่เรามีคนนะที่รักษาคนแล้วดูแลคนเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ประเทศจีนโดยเฉพาะผมเนี่ยฟังลีกวนยูนะเขาลงรายละเอียดมากเลยนะคุณวิชัยเขาเขียนคำว่ายิ้
1: ม
2: ยิ้มอะลีกวนยูให้กับคนสิงคโปร์เพราะว่าในอดีตคนสิงคโปร์เนี่ยหน้าบึ้งเหมือนคนจีนในปัจจุบันเลยคนยูเนี่ยเห็นว่า land of smile นี่คือประเทศไทยถามว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกใครยึดครองนอกจากพม่าใช่ไหมตะวันตกเนี่ยเราพูดผมจะพูดกับทุกคนนะเฮ้ยหรือเคยได้ยินไหมวะมีกี่ประเทศในโลกที่ไม่เคยโดนตะวันตกหรืออเมริกายึดครองผมถึงวันนี้ผมทำอะไรรู้ไหมคุณวิชัยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมตัวเองดีนะผมตอนนี้ผมก็เอาไอ้เรื่องที่ผมคิดผมทำเนี่ยไปทำไมรู้เปล่า
1: ไปทำไม
2: ไปเขียนเป็นหนังสือไง
1: เออใช่
2: ไปเขียนเป็นเรื่องเลยว่าเออผมนี่ทำอะไรห่วยๆมาบ้าง
1: บนสารภาพบาปของ
2: วิเออใช่ผมเอ้าคุณวิชัยดูผมจะเป็นคนดีนั่นผมสารภาพบาปไหม
1: ใช
2: ่ป่ะเป็นไหมผมเขียนเนี่ยใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่เออผมทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรในอดีตนะผมนี่มานั่งขีดเขียนหมดเลยเนอะนะผมดีเนี่ยผมไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่หรอกแต่ผมจะไปเขียนเรื่องของไม่ดีไงแล้วผมเนี่ยเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคุณวิชัยหุ้นมันร่วงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนังสือผมอ่ะนะที่ผมเขียนเนี่ยคุณวิชัยมีใครที่เขียนนะแบบอย่างผมมั่งในปัตตภีนี
1: ้ไม่มี
2: มีไหม
1: ไม่ม
2: ีไม่มี
1: เสือสำนึกบาปก็เรียกเสือสำนึกบาป
2: อย่าไปเลือกขนาดเสือเลยผมเนี่ยเออผมก็เรียกว่าแมวขี้เลื้อนตัวนึงก็ได้เออ
1: แมวสำนึกบาปอ
2: ่
1: ะ
2: สำนึกบาป
1: แมวถ้ามันไม่ดุแงเสือนี่เคยดุใช่ไหมมันตอนนี้ต้องสำนึกบาปแล้ว
2: เอออันเนี้ยเห็นไหมผมเนี่ยวันนี้เมื่อเราทำผิดแล้วเราก็มาทำไมเอ่ยเอาไอ้สิ่งที่เรารู้ว่าตรงนี้ไม่ดีนะเราก็มาพูดมาบอกผมทำหนังสือเนี่ยตอนนี้25เล่มแล้วนะคุณดิชัย
1: โอ้25เล่มแล้วเหรอก็ถึงบอกว่าที่ต้องมารวบรวมมันมาเป็นในโซเชียลมีเดียต้องเป็นคลิปออกมาเป็นชุดๆนี
2: ่คุณดิชัยรู้ไหมว่า 7-Eleven เนี่ยขายให้ผมขายนะเฉพาะขายนะประมาณ 9.9 ล้านเล่ม
1: 70ล้านแล้วนะเนี่ย
2: แล้วก็ผมขายนางอินไอ้นายอินอะไรต่ออะไรเมื่อก่อนนี้จะขาย7แล้วก็มีแจกฟรีด้วยนะแจกเข้าไปในในคุกอ่ะโอ้คุกนี่ผมแจกอย่างน้อยต้อง 300,000 กว่า 400,000 เล่มนะ
1: อ๋อ
2: แล้วห้องสมุดเอ้ยโรงเรียนเลยฉะนั้นผมที่พิมพ์มาทั้งหมดนี่11ล้านกว่าเล่มนะเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าเราทำผิดเพราะเรารู้ว่าเราทำความชั่วร้ายและสิ่งที่เราอยากจะบอกคนก็คือว่าที่ฉันเดินทางมาฉันเดินผิดนะ อยากให้คนมีแผนที่ชีวิตนะแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างทำไมอย่างถูกต้องไม่มีแบบประเภทไอ้คนแบบมือถือสาปากถือศีลแล้วก็ขี้โกงแล้วก็จะมาอ้างนู่นอ้างนี่อะไรต่ออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่ความถูกต้องคุณพิชัยนะวันนี้ไม่มีข้ออ้างความถูกต้องคือความถูกต้องไม่มีอาวุธอะไรที่ทำความทำลายความถูกต้องหรือทำลายความสัตย์จริงไปได้
1: อ
2: ันนี้ของมหาตมะคันธีนะผมไปก๊อปเข้ามาใช่หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้เราทำแบบนี้คุณนิชัยบวกด้วยอันนี้คือประชาชนเนี่ยแฟนคลับของเรานะถ้าทุกคนทำแบบนี้นะแฟนคลับเราก็เป็นแฟนคลับที่มีคุณภาพ
1: แน่นอน
2: และถ้าเกิดผู้นำล่ะผู้นำตั้งแต่ครอบครัวไปถึงสังคมไปถึงประเทศเป็นแบบอย่างที่ว่าเนี่ยคุณนิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังโกงกันอย่างทุกวันนี้ไห
1: ม
2: ก็ต้องลดลงแล้วเราต้องคิดแล้วเราต้องปฏิบัติอยู่เรื่องนึงผมเนี่ยไปนั่งเขียนอยู่คำหนึ่งซึ่งผมเมื่อก่อนนี่ก็ไม่เห็นใครเขาเขียนผมก็เขียนคำว่าออวินเราเริ่มจากตัวเราก่อนนะว่าตัวเราเนี่ยทำไมเฮ้ยเราทำเพื่อตัวเราก่อนเราอันแรกเลยเมื่อตัวเราทำแล้วเรามีอันจะกินแล้วเราก็ต้องแบ่งปันทั้งความคิดประสบการณ์เงินทองใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้70ตอน70นะผมก็รู้แล้วว่าผมนี่สงสัยมันไม่แจ๋วแล้วอีกต่อไปเนี่ยผมก็เริ่มทยอยทำพินัยกรรมนะ
1: ออวิน everyone succeed friendly to environmentreasonable to society working together ที่ไปพูดที่ไหนเนี่ยเวทีนี้เนี่ย
2: พูดที่ให้กับ EEC พนักงาน EEC เขาทั้งหมดเลยอ่ะพนักงานนะ
1: ทุกคนได้ประสบความสำเร็จเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมเดินไปด้วยกันออลวินทุกคนได้ประโยชน์หมดโอ้
2: ได้ไม่เห็นนะผมเนี่ยตอนนี้นะเกิดอารมณ์ว่าไอ้เราที่เราทำผิดแล้วมันน่าจะเอามาแบ่งปันในสิ่งที่ให้คนไม่ไปย่ำต๊อกแบบนั้นแล้วก็ทำในสิ่งที่ขาวสะอาดโปร่งใสใช่ไหมอันนี้มีอะไรไม่ดีบ้างถ้าเกิดเราทุกคนนะคิดอย่างนี้แล้วเรามีผู้นำอย่างที่ว่าเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยไอ้เรื่องโกงกินอย่างวันนี้มันจะค่อยๆลดลงและเราต้องเอาระบบอย่างดีกว่าอยู่อย่างสีจิ้งผิงมาเติมมาใส่อีกถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างนี้ต้นทุนในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะไม่รวยกระจุกจนกระจายอย่างทุกวันนี
1: ้ทีนี้เราจะหาลีกวนยูสีจิ้นผิงในไทยยังไงล่ะ
2: วันนี้ก็ต้องเราเนี่ยอย่าไปนับถือคนโกงเราเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนับถือสนับสนุนคนขี้โกงนะพวกนักเลงพวกนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างนั้นเราต้องมีจิตในการแยกแยะเราเนี่ยอย่าไปไหว้ไอ้คนพวกนี้อย่าไปคบกับคนพวกนี้อย่าไปลงคะแนนให้กับคนพวกนี้เพราะว่าเราจะได้ผู้นำดีมากดีน้อยอย่างไรมันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความคิดของประชาชนซึ่งเป็นคนที่เลือกมาถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็เลือกคนไม่ดีมาแม่นบอก
1: แล้วที่เลือกมาทุกวันนี้ดีไหม
2: ก็มีตั้งเยอะอ่ะมันห่วยไงถ้ามันไม่ห่วยนะมันไม่เป็นอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าวันนี้คุณธิชัยลองคิดดู10 ปีที่แล้วมาถึงวันเนี้ยเราโตยังไม่ถึง 2% เลย GDP อ่ะ แล้ววันนี้ดูสินี่กำลังบอกมาว่าทำไปทำมาจะโตเหลือ 1.8% เลยนะ
1: ปีหน้า
2: โอ้
1: ใช่ป่ะพระพัฒน์บอก
2: หนักไปอีกบางแห่งเขาบอกว่า 1.3% แต่คนอื่นเขา 4-5-6-7-8
1: อย่างกับ
2: เนี่ยเวียดนามเขาตั้งเป้าเขาจะต้องทำให้ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาลดเขามีการควบรวมหมดไปจังหวัดอ่ะ3จังหวัดตอนนี้เหลือ1จังหวัดแล้วก็นอกจากให้มันมากขึ้นนะรวมมันมากขึ้นแล้วเขายังลดคนอีกแล้วลดคนอีกเสร็จนะเขามีบอกว่าเฮ้ยว่าจะเอางบที่หรือลดออกไปเนี่ยไปใช้ประโยชน
1: ์
2: เห็นภาพไหมเออและที่สำคัญคือตอนนี้จับเข้าคุกตอนนี้คนเวียดนามเข้าคุกไปแล้ว 4,000 กว่าคนประเทศจีน4ล้านกว่าคนประเทศไทยล่ะประเทศไทยกี่คนเรื่องคอร์รัปชันคุณวิชัยมองตัวเลขตั้งแต่มีประเทศไทยมาเนี่ยเรามีคนที่ถูกจับเพราะคอร์รัปชันประมาณกี่คน
1: ไม่รู้ตัวเลขมันแล้วแต่สิคุณจะเอาระดับไหนแล้วก็
2: ทั้งหมดละในประเทศเนี้ย
1: ไม่รู้กี่คนล่ะเดาว่าเท่าไหร
2: ่ผมว่าไม่น่าจะเกินพันนะใช่ไหมเรามีประชากรเกือบ70ล้านคนจับได้แค่นี้เอง
1: เพราะว่าไอ้ที่สำคัญคือว่าไอ้ตัวหลักตัวการใหญ่อ่ะจับกับไม่ได้เลย
2: โอ้ยผมมีรู้จักคนบางคนนะที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนนักธุรกิจนี่แหละแล้วเสร็จแล้วพอผันตัวไปเป็นนักการเมืองกินหูดับตับไหม
1: ้
2: กินมากที่สุดนะเราก็อยู่เย็นเป็นสุข มีคนนับหน้าถือตาวันนี้เนี่ย
1: รู้
2: ได้ยัง
1: รู้ว่าใครเป็นใคร
2: รู้สิ
1: แล้วเจอเขาไหว้เขาป่ะเจอเขาไหว้เขา
2: ไม่ไหว้ไม่ไหว
1: ้
2: มันเชิญผมไปทำอะไรผมก็ไม่ไปเนี่ยดีใช่ไหมผมเนี่ยเจอคนอย่างนี้ผมไม่คบผมไม่ไปมาหาสู่เพราะโลกเรามีคนดีๆเยอะทำไมเราต้องไปอยู่กับคนเร็วๆทำให้เกิดจิตอักเสบนะ
1: จิตอักเสบเลยเหรอว้าว
2: โอ้ยอันนี้
1: เป็นยังไงเนี่ยจิตอักเสบอาการเป
2: ็
1: น
2: ร้อนๆหนาวหนาวมันนอนไม่หลับมันลำคาญมันจิตใจมันทำไมล่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะปลอดจอยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ไปอยู่กับพวกนี้แล้วมันเชื้อโรคมันเข้ามาทางสมองนะเริ่มมาจากที่ตาก่อนกับหูเออพอเห็นก็ฟังแล้วมันก็เข้าไปนะลามเข้าไปในสมองแล้วมันฟั่นเฟือนนะคุณสุริชัยนะ
1: พ
2: วกนี้ก็มันเกิดเป็นทุกข์มันเกิดเป็นทุกข
1: ์ใช่
2: ฉะนั้นผมก็วิธีง่ายหลีกทุกข์คือฉันไม่ไปหาแกละเราไม่ต้องไปยุ่งกันแหละตัดออกไปอย่าไปยุ่งกับเขาโลกเราต้องใหญ่โตมโหฬารเราหาคนดีๆคนคุยรู้เรื่องเนี่ยอย่างกับคุณสุริชัยนี่เรามาทำรายการด้วยกันใช่ไหมนี่คุณวิชัยนี่รู้จักกันมานี่โอ้โหผมยังจำได้สนิทเลยตอนที่หน้าน้ำท่วมนะนี่มาคุณเทพชัยสองคนเนี่ยสี่ทุ่มนัดกันไว้ทุ่มหนึ่งโอ้ยังมาอีกนี่โอ้ตั้งแต่วันนั้นนี่ยังจำได้นี่เป็นคนดีเป็นคนดีรักษาร
1: ักษา
2: คอมมิทเมนต์นะโอ้มาว่ายังไงโอ้จะต้องมาถึงบ้านเรื่อยให้ได้แม้ว่าจะมากินอีกแป๊บเดียวก็กลับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นคนที่รักษาคำพูดนะอย่างนี้ครบได้ใช่ไหมแล้วนี่ว่าจะครบกันถึงประมาณ110นะถ้าเกิดเราทำรายการแล้วคนยังฟังรู้เรื่องนะเราฟังรู้เรื่องก็เนี่ยถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะสำหรับนั้นนอกนั้นนะคุณวิชัยผมว่าเราเลือกโลกมันใหญ่เราเลือกคนเลือกสังคมแล้วเลือกงานนะเลือกสิ่งที่ดีๆนะแล้วมีอะไรผมถามคุณวิชัยว่ามีอะไรดีกว่าการทำดีในโลกนี้มีไหม
1: ประโยคนี้เด็ดมีอะไรดีกว่าการทำดีนี่วันนี้คุณวิกรมก็เลยทิ้งท้ายเอาไว้นะว่าเราจะปราบคอร์รัปชันนี่เราต้องคิดหลักคิดมีอะไรดีไปกว่าการทำ
2: ดี
1: และรายการโลกเปลี่ยนสีก็จะพยายามเอาประเด็นร้อนๆ เหล่านี้ในประเทศต่างประเทศมาวิเคราะห์มาเล่าอย่างที่คุณวิกรมวันนี้พยายามจะบอกกับสังคมไทยว่าไม่ไหวแล้วคอร์รัปชันเราต้องเลิกต้องหยุดให้ได้เราได้วิธีการอะไรต่างๆนานาที่คุณวิกรมมานำเสนอนี่แหละครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมครับทุกอย่างในประเทศไทยก็ต้องไปให้ดีกว่านี้นะ สภาพที่เป็นอยู่นี่เราคงจะกลายเป็นบ้วยในอาเซียนถ้าเราไม่ปรับไม่แก้จริงๆขอบคุณมาก
2: ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้คุณสุทธิชัยฝากไว้อันสุดท้ายคนไทยเก่งนะ

0: านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อตั้งเป้าตรวจ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
6: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัย

0: ไปสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินตามมาตรการเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อสำนักงานเขตพัฒนาระดมทีมเพื่อตรวจสอบสถานที่ทั้งด้านโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแผนเผชิญเหตุตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามประเภทของสถานประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขและปิดช่องว่างของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งโดยจะดำเนินการตรวจสอบรวม 1,100 แห่งตั้งเป้าจะตรวจให้แล้วเสร็จภายใน60วันพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงพร้อมชูโมเดลนวัตกรรมแก้จนเชิงพื้นที่
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมและมีปัญหาน้ำท่วมขังให้มีความปลอดภัยโดยโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว182โครงการครอบคลุม9อำเภอ54ตำบลช่วยเหลือประชาชน 1,261 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า27ล้านบาทอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำซึ่งขับเคลื่อนโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธรใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและ AI ค้นหาคนจนที่ตกหล่นทำให้ตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันสามารถนำผู้ยากไร้เข้าสู่กระบวนการยกระดับทักษะได้ 7,663 คนสร้างรายได้สะสมกว่า 2,170,000 บาทช่วยลดหนี้และมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน
3: วันนี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดนภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปในราคาลด 20-40% พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทสำหรับงานจัดถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

ามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่ไปร่วมงานชาปนกิจศพคุณแม่บุญธรรมของน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของการดูแลเรื่องพังรายการน้องเอจารุพันธ์พลอยเกิดที่นครสวรรค์วัดเทพสามัคคีธรรมแล้วก็มีปฏิไปทอดผ้าด้วยแล้วก็มีผู้ที่ร่วมทอดผ้าด้วยเป็นครูบอกว่ามาจากชุมแสงก็เลยได้ถึงเพลงของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริมีสมสืบเพลงชื่อว่าบอกที่ได้พูดถึงเรื่องของการเตือนภัยธรรมชาติต่างๆก็ได้เห็นในสิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความร้อนอากาศร้อนแล้วก็น้ำค่อนข้างดูแลจะมีจำนวนจำกัดในช่วงหน้าที่จะต้องถึงหน้าแรงแล้วก็เดินทางกลับมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต้องไปรับลูกสาวแล้วก็จัดรายการทางโฟนอินก่อนเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านที่น้องแคมที่ตรงเกษตร79น้องแคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับตอนนี้ก็สู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมเป็นจรุงสมัยและคุณสุชาติคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับก็ได้เดินทางไปที่นครสวรรค์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของอาจารย์ไว้ที่อยู่ที่ชุมแสงก็เลยนำมาฝากกันที่เพลงชื่อว่าเพลงบอกเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันในช่วงชั่วโมงแรกของต้นดนตรีผมพี่ยุรุสมัยนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์ยมทองธุรกิจและการจัดงานวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีบริพาทิพย์แสงเป็นใจจุดดันเบื่อแอดมินหัสดิษฐ์เทพหัสดิษฐ์ณอยุธยานะครับเดี๋ยวมีเพลงที่คุณได้ขอมาใน Google Form แล้วก็ช่างน้อยนะเดินทางได้ส่งมาแล้วนะครับตอนนี้แดดอันร้อนระอุที่นครสวรรค์ก็เลยเลือกเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แดดสุดท้ายมาริโอน่าแล้วก็วันที่6สิงหาคมก็จะได้พบกันกับมาริโอน่าก่อนที่จะไปแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่า16ปีแคมป์ไฟดนตรีกันที่คุ้มกระพงนะฮะที่ตะบุรีนั้นก็มาเตรียมอุ่นเครื่องกันกับทนดนตรีไลฟ์ในชอบรอบสุดท้ายของการอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้พร้อมกับอาจารย์ไข่มาริโอน่าแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านที่จะค่อยๆมาตอนนี้ก็ทราบว่าคุณโยเรวัตพันธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเขาอยากจะมาอ่านบทกวีให้กับการอำลาทนดนตรีด้วยเดี๋ยวผมก็จะต้องบอกน้องเงินกิจรักกันนะครับทีมงานของเราที่อยู่ที่สังขาว่าโอเคนะฮะก็ยินดีครับครับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีสุดท้ายของการอำลาทนดนตรีไลฟ์แล้วครับจะทางกันด้วยเพลงของจันไข่ปาลิโอนาที่เขียนขึ้นโดยวงสภานะฮะแต่สุดท้ายและวันต่อวันที่คุณขอมาครับ

เพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:35 นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนใจคำรอดก็กลมเสียงตอนนี้ตั้งเครื่องมาเครื่องมือจากที่บ้านที่เดินทางถึงจากนครสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็ในไลน์ของถนนดนตรีที่ผมเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็แจ้งมาบอกว่าเสียงเหมือนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้เสียงเหมือนโทรโขงใช่ครับเมื่อสักครู่ใช้โทรศัพท์จัดรายการระหว่างขับรถกลับมาถึงที่บ้านที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เสียงคงชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามานะฮะจากคุณโบกี้นัทชัยที่ฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ขอบคุณสวทชลบุรีด้วยครับแล้วก็สักครู่นี้คุณตั้มพัทยาที่ส่งภาพที่เพื่อนผมออกแบบโปสเตอร์มาแล้วไปเป็นแก้ไขไปใส่ภาพอาจารย์ไข่มาสมัยนุ่มๆผมสั้นอยู่ก็จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่ทางเพื่อนจ็อกบริษัทวงสว่างออกแบบมาให้กับทนดนตรีต้องเคารพผู้ออกแบบด้วยนะครับจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอันนี้เป็นกฎกติกาที่เราได้กำหนดไว้แล้วผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในไลน์แล้วนะครับก็ไม่ใช่คนที่อะไรหนีหายจากไปไหนแล้วก็เป็นใจอะไรอวัยวะหมดที่เขาบอกกันก็อยากจะให้มันวุ่นวายความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเราไม่อยากจะให้ไปรับรู้อะไรแต่ว่าเมื่อนะฮะเมื่อโพสต์กันไปในช่องทางของทางสื่อก็จะต้องมีการฟ้องร้องแล้วก็เรื่องของการที่โดนคดีเรื่องหมิ่นก็ต้องเตรียมหลักฐานในการที่จะได้ฟ้องศาลกันต่อไปก็ดำเนินคดีนะครับก็เดินทางกันในคืนวันอาทิตย์นะครับแล้ววันนี้ทางคุณรัศมีมณีนินก็คงยังไม่ได้เข้ามาเพราะว่ารักษาการเจ็บป่วยที่ถูกประตูรถหนีบกระดูกนิ้วแตกเลยนะฮะก็ขอให้รักษาตัวให้หายก่อนแล้วก็ค่อยมาในช่วงเวลาของถนนดนตรีกันต่อไปรับฟังที่ขอเพลงมาใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยแอดนักเดินทางได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็เพลงที่ส่งเข้ามาหลายเพลงเดี๋ยวต้องเล็งเวลาให้กันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทั้ง0816346452เมื่อสักครู่จากลมศักดิ์ที่ขออะไรนะผมฟังไม่ค่อยถนัดอะไรสงครามรักหรืออะไรสักอย่างของปู่พงศ์สิทธิ์ก็ในช่วงที่เรียกว่าระหว่างการที่ได้ติดต่อศิลปินเนี่ยก็ยังมีศิลปินอย่างเช่นปู่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์ที่ยังไม่ได้เดินทางมากับถนนดนตรีซึ่งได้ติดต่อเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็คงจะต้องยุติรายการสำหรับทางถนนดนตรีไลฟ์กันไปในการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมก็จะได้ยุติไปในช่วงเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายส่วนทางรายการของทางช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะมีรายการที่ถนนดนตรีไลฟ์นี่นะครับได้บันทึกรายการแล้วก็จะจัดเป็นรูปแบบที่นำบรรยากาศของทางการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์มาตัดต่ออากาศกันทุกวันเสาร์4 ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์4 ทุ่มวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้กันต่อไปส่วนทางวิทยุก็คงจะได้ทำหน้าที่กันในคืนวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะฮะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์กันต่อไปทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะทำหน้าที่กันในการทำหน้าที่ของบทเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำ31 ปีนะฮะของการเดินทางของทนดนตรีแล้วก็3 ปีของทนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมานะครับ พลงที่มีชื่อว่าไม่มีชื่อของสุสุและสาธุชนเป็นเพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ุราษฎร์ขอมานี่โทรศัพท์ทางหมายเลข0816346452 0816346452ก็มอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วเทปบันทึกการแสดงของไทยธนวุฒิพิกบไมโครและอินบุตรกันก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงคืนวันเสาร์ครับต่อวันละชั่วโมงต้นเดือนจะไล่กันมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วทั้งคาราบาวนะฮะแล้วก็มาต้นปีก็มีหนูปีเตอร์ครับบิวกระยานีพี่แอดสุนทรีเวชานนท์แล้วก็ไทยธนวุฒิกับเป็นกบไมโครและอินบุตรกันนะฮะแล้วก็ไล่มาแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เรายังไม่ได้ออกอากาศกันก็นำมาเสนอในภาคของรายการทางโทรทัศน์ NBT นะครับส่วนถนนดนตรีที่จะได้ปีสุดท้ายนะครับก็คงจะได้ไม่ได้พบกันในทางการแสดงสดทางห้องออดิโทเรียมแล้วครับก็จะปิดท้ายกันด้วยมาริโฮนาก่อนที่จะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่หุบกระพง16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮนาก็ไปพบกันได้ที่นั่นแล้วผมก็คงจะได้พบกับคุณอีกหลายๆที่ทั้งคอนเสิร์ตที่เป็นระดับเฟสติวัลใหญ่ๆนะฮะทั้งช่วงปลายปีที่เมืองการแล้วก็ที่หุบกระพงแล้วก็ไปทุ่นปีหน้าเลยนะฮะที่เขาใหญ่ครับเราก็ไปเจอกันบน

ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไปจีนเชิงลึกสร้างความเชื่อมั่นการส่งออกไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไทยไปจีนเชิงลึกเตรียมเดินทางเข้าชี้แจงการดำเนินงานที่ประเทศจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย
7: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงกรณีการสวมสิทธิ์การส่งออกตีนไก่ของไทยในตลาดจีนว่าได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีการสวมสิทธิ์สินค้าจริงและจะตรวจพบในหลายรูปแบบเช่นการสำแดงเป็นมะพร้าวหรือกล้วยหอมแช่แข็งแต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นตีนไก่เพื่อส่งออกยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกหากพบว่ามีความบกพร่องในการออกใบรับรองหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่หากตรวจสอบและพบว่าระบบถูกต้องจะนำข้อมูลดังกล่าวไปชี้แจงต่อทางการจีนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไปสำหรับมาตรการควบคุมกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคี

0: เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอาทิสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งและมกอช.เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตพร้อมหาข้อสรุปและเร่งชี้แจงแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางการจีนอย่างเป็นรูปธรรมกรณีด่านศุลกากรจีนระงับการนำเข้าตีนไก่จากโรงงานไทย5แห่งนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงและจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อชี้แจงด้วยตนเองเร็วๆนี้พร้อมระบุว่าระบบการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศที่ทำการค้าในลักษณะเดียวกันจำนวน52ประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์ตรังเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรไปจังหวัดปลายทางบรรเทาผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซีย
2: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมออกนอกแหล่งผลิตกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรักษาเสถียรภาพราคากุ้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งนี้ได้นำกุ้งขาวเวนนาไมคุณภาพดีสดสะอาดเนื้อแน่นได้มาตรฐานจากฟาร์มของเกษตรกรจังหวัดตรังส่งตรงถึงผู้บริโภคเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมจากเกษตรกรในจังหวัดตรังไปจังหวัดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตช่วยบรรเทาปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซียและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคกุ้งในภูมิภาคต่างๆได้เพิ่มขึ้นสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกยกระดับศักยภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพโดยมียอดรวมจากการเชื่อมโยงผลผลิต3ครั้งปริมาณรวม 9,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1,950,000 บาทยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3: นางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำพร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้เสนอของงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ3โครงการได้แก่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายดอยจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 2,000 ไร่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายแม่น้ำคำเพื่อรองรับการกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนกว่า 15,000 ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรราว 3,000 ไร่รวมถึงโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์หนองบัวหลวงเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดช่วยลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มน้ำต้นทุนให้พื้นที่เกษตรกว่า 5,000 ไร่พร้อมย้ำว่าการประชาคมของประชาชนเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพรพรินทร์คุณมากสวทชเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

รรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ทีแถวสายใต้เก่าที่เป็นแถวสามแยกไฟฉายแล้วก็มีซอยแถวพรานกนี่ก็ซอยที่ทั้งวัดดงมุนเหล็กพรานกแถวนี้นะครับแล้วพี่น้องของคนทางภาคใต้ก็จะไปอยู่กันทางนี้เยอะนะครับก็ตั้งสมัยเด็กๆก็นั่งสามล้อตุ๊กตุ๊กเขาก็เข้าตามตอกซอกซอยเหล่านี้ทะลุไปเพราะว่าคุณพ่อก็ทำงานทางกองทัพเรือทางกรมสวัสดิการทหารเรือแล้วก็มาอยู่แถวๆฝั่งทนก็เขาย้ายมาอยู่ฝั่งทนแล้วก็ใช้เส้นทางนี้แต่ก่อนเนี่ยเส้นเพชรเกษมเนี่ยต้องผ่านรถตีติดๆตรงแถวสัญญาณไฟฉายแถวพลันดกแถวเส้นที่จะเข้าไปทางท่าพระสามแยกท่าพระตอนนี้เป็นสี่แยกแล้วเรื่องที่คุณขอมาทางฮะคุณก็ฟอร์มคุณ000ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะบอกว่าอยากให้ลงทะเบียนทางโอเพนแชทด้วยก็คงไม่ได้นะครับลงทางเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนก็คงจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมก็ขอติดตามกันนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงก็ดูทางเฟซแล้วกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ดูได้ทางเฟซบุ๊กแล้วก็ต้องมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมก็คงจะไม่ได้มีปัญหามีเหตุการณ์อย่างเช่นที่ผ่านมาในตอนที่เราเปลี่ยนแปลงกฎกติกาเปลี่ยนแปลงแล้วก็หาว่าเราแหกกฎหาแล้วอะไรตั้งสารพัดก็ไปแก้ต่างกันในขั้นศาลกันต่อไปนะครับส่วนกองเชียร์คนที่เคยคอมเมนต์อะไรต่างๆผมก็คงไม่ได้ไปดูสาระตรงนั้นนะฮะก็ผ่านแล้วผ่านเลยแต่ว่าสำหรับคู่กรณีที่ได้ละเมิดได้กล่าวหาได้พูดถึงเรื่องกล่าวหาถึงเรื่องการใช้งบราชการมาจัดงานเกษียณตนเองนี่ก็จะต้องโดนในสิ่งที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้นะฮะในการละเมิดอะไรนั้นได้ผิดพรบ.คอมเงินว่าไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานวรรณกรรมมาฝากกันอารชาเราฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองถูกไหมครับบ้านม่วงกองตำบลพังลาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับก็รายงานตัวขึ้นมาในไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็คุณหนึ่งปทุมธานีขออภัยด้วยนะครับลงภาพไปนานแล้วมันเลยไม่สามารถลบในไลน์ได้ผมยกเลิกแต่เฉพาะเครื่องผมรบกวนแอดมินช่วยลบด้วยครับครับเดี๋ยวให้แอดมินช่วยลบกันไปแก้ไขอย่าไปแก้ไขในโปสเตอร์ในไลน์ที่ทางคุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ทำมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางภาพ AI เลยมันตัดต่ออะไรกันแย่ไปหมดก็เคารพการทำงานของผู้ที่เขามาทำงานให้เราฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้มาทำงานให้ด้วยหัวใจของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนแล้วก็รักในถนนดนตรีที่เดินทางกันด้วยกันกับคุณจอกกวสันเพื่อนวัดนวลนริศตั้ง31ปีแล้วแล้วก็ทำแบนเนอร์โลโก้ต่างๆให้กับถนนดนตรีมาต่อเนื่องแล้วก็ใน3ปีของถนนดนตรีไลก็ทำให้กับถนนดนตรีแทบทุกเดือนเลยจากงานภารกิจที่มีกันอยู่เยอะอยู่แล้วก็เสียดเวลาแล้วก็แบ่งปันเวลามาช่วยงานให้กับถนนดนตรีต้องขอบคุณเพื่อนๆดังนี้ด้วยนะครับกับเพลงที่ความรักความรักสักชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับรักเดียวครับ

ือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

4:33 นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ทางหมายเลขโทรศัพท์0816-346-452ที่คุณโทรมาจากขอนแก่นเราก็ขอเพลงรักเสียให้บ้าของบ่าวีบอกเคยเปิดปรากฏว่าไม่มีเดี๋ยวต้องให้คุณบุญประกอบอกกลิ่นได้ไปคนแล้วก็นำมาบรรจุไว้ในระบบดาเลตของทางสถานีไว้ต่อไปแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพลงนี้คือเพลงจุดหมายไม่ใช่ปลายทางของวงนั่งเล่นกำลังดูในเฟซที่สมาชิกแต่ละท่านที่ไปชมต้นดนตรีไลฟ์แล้วก็โพสต์นะฮะในคอนเสิร์ตหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวที่ผ่านมาแล้วก็ดีใจครับที่หลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็บอกว่าหาฟังยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาราบาวเก่าๆเช่นอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกิติที่มาขึ้นเวทีนะฮะก็แล้วก็พี่อนุชาประธานบอกได้ฟังอาจารย์ธนิษฐ์คุยถึงวันเก่าๆกับพี่แอดแล้วต่อด้วยโซโล่คุยเมดอินไทยแลนด์นี่แหละความสุขของคนรักคาราบาวคุณอ้ําคาร์ดิเทลลิ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ได้ส่งข้อความต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่เราทำหน้าที่ให้มอบให้กันอาจจะไม่มากนักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นำพางานศิลปะวัฒนธรรมของคนเพื่อชีวิตกันไปซึ่งก็หลายวงดนตรีที่ผมยังคิดไปในใจอย่างเช่นของน้องเน่นี่ก็เหมือนกันนะฮะถ้ามีโอกาสจะทำแบบบล็อกกันต่อไปหรือว่าถ้าพิสันมาโนตพุทธานหรือว่าติโอลานมาอีกครั้งมาพี่พอพี่โป่งเล็กไฟอย่างเงี้ยนะฮะก็อีกหลายๆศิลปินที่เราก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสมาเดินทางกับทนดนตรีมี job to do อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอำนาจ the woman หรือว่าวงไทยลากูนนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ก็มีทางธุรกิจน้องธุรกิจและกัญจนันก็บอกว่าจะเชิญพี่โยนะครับหรือโยคุณโยที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะได้มาอ่านบทกวีให้กับทนดนตรีกันบ้างในการอำลาทนดนตรีไลฟ์ก็ลองดูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ยินเชิญแล้วก็มีเวทีที่เป็นงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันฟรีมา3ปีแล้วแล้วก็เดือนหน้านี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของการเดินทางสิ้นสุดของการเดินทางและอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปแต่ถามว่าจะไปทำอะไรแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คนกันบอกว่าชอบที่อ่านข่าวสิ่งที่อ่านข่าวถ้าอ่านข่าวคงจะไม่ได้อ่านแล้วนะครับทำหน้าที่กันหมดเวลาแล้วการทำงานก็คงจะยุติลงไปแล้วส่วนของรายการวิทยุก็ถ้าผู้บริหารท่านใหม่ๆท่านที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจะให้ทำหน้าที่ต่อก็ยินดีครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อเราจะสามารถที่จะจัดรายการดำเนินรายการอยู่ที่บ้านที่ห้องส่งเล็กๆที่น้องแขมเพชรเกษม79ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตรงนี้นะฮะก็พร้อมและก็ยินดีครับส่วนของกิจกรรมของทนดนตรีไลฟ์ก็คงได้ยุติกันไปจะมีโอกาสได้เดินทางกลับมาอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถ้ามีก็ยินดีที่พร้อมที่จะเดินทางร่วมกันต่อไปแต่ถ้าไม่มีก็ยุติกันไปเลยเราก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับดอกไม้ริม

ที่ค้างไว้เมื่อวานนี้นะครับคุณหมอมิกที่ขอไว้นะขอบคุณคุณบุญประกอบอกลิ่นที่เดินทางด้วยกันมาจากนครสวรรค์สักครู่นี้ที่ไปเมื่อช่วงกลางวันวันนี้ที่ไปชาปนกิจศพคุณแม่ของน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ได้เดินทางกลับมาแล้วก็ใส่เพลงนี้ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเสด็จที่วิทยรีก็บอกว่าเสด็จจริงๆไม่ได้มาครั้งนี้ก็กราบขออภัยมาด้วยเอาไว้โอกาสต่อไปว่าโอกาสนี้มีแล้วพี่หมดแล้วแล้วมาสักครู่ที่ฟังอยู่ที่นครสวรรค์ก็บอกว่าไม่อยากให้หยุดเลยไม่ว่าจะเรื่องอ่านข่าวเรื่องจัดรายการว่าแล้วการทำยังไงไม่มีเพลงที่จะฟังดนตรีผมบอกผมไม่อยากจะทราบได้แต่ถ้าทำหน้าที่ผมก็จะทำไปจนถึงที่สุดทางส่วนของทางราชการก็ต้องยุติกันไปตามภารกิจหน้าที่ที่ครบตามกำหนดที่เขาได้กำหนดไว้ว่าเกษียณราชการเมื่ออายุ60แล้วก็ได้ไปเป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญชนคนธรรมดาเป็นข้าราชการบำนาญกันไปแล้วก็ส่วนของอ่านข่าวผมไม่ได้อ่านแต่ที่จะทำหน้าที่ตรงด้านของบทเพลงเพื่อชีวิตทางด้านถนนดนตรีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ทางผู้บริหารรุ่นต่อไปเขาได้ให้ทำหน้าที่ก็จะยินดีที่จะได้ทำต่อนะครับในส่วนของถนนตีไลฟ์ที่ได้คุณได้รับชมมาทางเพจทางเฟซบุ๊กต่างๆก็คงจะได้ยุติไปหรือว่าชมกันที่สถานีนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมเนี่ยก็จะได้ยุติกันไปในเดือนสิงหาคมแบบลักษณะก็วาวอนเราก็ไม่อยากให้ไปเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าเราจะทำยังไงดีก็หายซึมเศร้าเลยครับผมเชื่อว่าอาการซึมเศร้าหายได้ผมก็เกือบจะเป็นเหมือนกันนะฮะจะซึมจะเศร้าอะไรนั่งคือแบบงงคืออยู่ๆกับตัวเองก็ชักจะเริ่มไม่ค่อยแต่นะก็ต้องดีดหนีหาไปเรื่องอื่นที่จะทำให้เราไม่ได้ไปอยู่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเก่าๆเรื่องความเศร้าเรื่องความเจ็บความปวดอะไรทั้งนั้นนะครับก็หาทางอื่นที่จะทำอะไรที่สามารถจะทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปปิดท้ายกันเพลงที่คุณขอมาทั้ง Google Form พงพนาและอุ่นแข็งเรือเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันเอ๊ะคืนนี้ผมจะไปดูบอลได้ที่ไหนผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้แล้วก็บอกเขามีจอใหญ่ๆแต่แถวบ้านผมมีร้านหลวงไหนว่างตีสองเนี่ยออกไปเพ่นพ่านนะฮะไปนั่งดูบอลแถวนี้โดยไม่มีใครมาตีกระบาลนะมีไหมครับแถวฝั่งทนแล้วน้องแขมมีไหมนะฮะเขามีจอใหญ่ให้ดูบ้างไหมนะฮะดูฟรีนะไม่ใช่ไปต้องนั่งไปเสียเงินตามร้านตามหลวงอะไรแล้วก็ไม่เอาด้วยไปเสียงโดนไฟเฟยไหมตีสองมีใครเปิดหรอไม่มีแล้วนี่เพราะว่าเขาเข้มงวดกฎเกณฑ์ก็จะมากันตอนที่เกิดเหตุแล้วเป็นประจำถอดบทเรียนเดี๋ยวกลับมาครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับอานนท์ นันตาสุคนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
0: ้ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
0: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีของร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าว

0: ดังเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดทำให้เกิดการรักษาล่าช้าจนผู้ป่วยเสียชีวิตคาดรู้ผลใน7วัน
2: นายแพทย์ภูวเดชสุนทรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสปส5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนถูกร้องเรียนว่าวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าท่านนี้กรมสปสได้เน้นย้ำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในกรณีที่สถานพยาบาลขาดผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหากพบว่าสถานพยาบาลใดมีการดำเนินการที่ตกเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานนอกจากผู้ให้บริการจะมีความผิดแล้วผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

0: หมายวิชาชีพนั้นๆมีโทษทั้งจำทั้งปรับและส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆต่อไปด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลุ้นป้องกันแชมป์พบทีมชาติสเปนคืนนี้
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับทีมชาติสเปนลงสนามเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวแชมป์เก่าไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้ตัวหลักทั้งเอมี่มาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรโรดริโก้เดปาเอนโซเฟอร์นันเดสและลีโอเนลเมสซี่หัวหอกกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูพร้อมลงสนามป้องกันแชมป์ด้านทัพกระทิงดุมีรายงานว่าลามินยามาลและเปโดปอโรไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่คาดว่าน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งโรดรีดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูพร้อมลงสนามไล่ล่าแชมป์สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา14ครั้งชนะกันมาเท่ากัน6นัดเสมอ2นัดส่วนการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกในอดีตเคยเจอกันครั้งเดียวในปี1966ซึ่งในเกมนั้นอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะ2ประตูต่อ1ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ขณะที่แฟนบอลในไทยต่างให้ความสนใจรอชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดสวนลุมพินีและสวนรถไฟให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนพบกับอาร์เจนตินาในเวลา 2:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยโดยเปิดพื้นที่สวน2พื้นที่หลักให้เข้าชมได้แก่บริเวณอาคารสวนลุมพินีสถานสวนลุมพินีมีการติดตั้งจอถ่ายทอดสดขนาดใหญ่เพื่อประชาชนร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์โดยบริเวณสวนลุมให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 23:00 น.คืนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเปิดสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟให้เข้าชมบริเวณลานตัวนอนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดประตู3ฝั่งเจพาร์คลานจอดรถให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025379221รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อไหร่เราจะได้ไปบอลโลกกับเขาบ้างเหมือนประเทศอะไรนะชื่อแบบแปลกเนี่ยเข้าไปหรือว่าประเทศที่มีการพัฒนาด้านกีฬาแล้วก็มุ่งมั่นไปไว้ประเทศเล็กๆหรือว่าประเทศที่โนเนมไม่ได้รู้จักกันแต่ก็สามารถจะเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกได้นะครับก็บอกว่าช่อง29นะฮะคุณเพื่อนคุณรัตนวรรณิตคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างผู้ออกแบบโลโก้ผู้ออกแบบแบนเนอร์โปสเตอร์ถนนมนตรีก็บอกว่าช่อง29นะฮะถ่ายทอดให้ชมฟรีวันนี้ด้วยเดี๋ยวบอกเหลือจะไปดูที่ตามสวนสาธารณะนะฮะก็มีจอใหญ่กทมเขาจัดเตรียมไว้ให้ก็น่าดูแต่ว่าแถวบ้านอยู่แถวหนองแขมไม่มีอะสิบอกว่าตีสองไม่น่าแต่ตำรวจคงไม่ยอมนั่นน่ะสินะมันคงไม่มีร้านอะไรที่มานั่งเปิดตั้งดึกดื่นขนาดนี้ก็มันก็ไม่ควรจะออกไปเพ่นพ่านแล้วล่ะฮะดึกดื่นก็เดี๋ยวดูจะดูนะฮะทั้งตอนตีสองว่าจะดูได้ไหมแต่เมื่อคืนนี้บอกอังกฤษกับเมื่อคืนนี้ที่เตะกันที่ฝรั่งเศสนี่โอ้โหสนุกเหมือนกันนะฮะก็ดีครับก็คืนนี้ตั้งตาคอยแล้วก็พอดีในไลน์บอกเอาแบบเต้นระบำต่อแดนซ์กันต่อก็เลยเริ่มต้นกันแดนซ์กันต่อๆสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่นอนเลยครับตั้งตารอฟุตบอลโลกที่2ครับก็4ปีมีครั้งหนึ่งได้ครับแดนซ์ต่อไปครับซาอุดร

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้าเธอมี22นาทีนะครับก็เดินทางกันอีกครึ่งชั่วโมงกว่าตรงนี้กับถนนดนตรีเดี๋ยวผมพี่จะรุ่งสมัยแล้วขึ้นทุนใจกับรถก็คุมเสียงเหรียญกล้าหาญแล้วก็ความกล้าหาญของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่นะก็ที่เสียสละและวีรบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อแล้วก็ร่างกายที่ตอนนี้ก็ทุพพลภาพอยู่หลายต่อหลายท่านในช่วงการในช่วงชายแดนทางด้านเขมรที่ผ่านมาแล้วก็วีรกรรมที่เราได้รักษาพื้นแผ่นดินแล้วก็นำสิ่งที่เราได้ถูกนะครับถูกครอบครองถูกลุกลามกันไปหรือว่าถูกเข้ามาอย่างจริงพื้นที่กลับคืนขึ้นมาได้จากวีรกรรมของทหารกล้าทหารไทยนะครับนี่คือเรียนกล้าหาญนะครับทอมดันดีก็อะไรคึกคักกันใหญ่ผมคงไม่ได้จะดูน่าจะถ่ายน่าจะถ่ายทอดทักเที่ยงคืนนะนะตีสองนี่มันก็สโลสเลแน่ตอนเช้านะครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังไงก็พรุ่งนี้ก็เช้าวันจันทร์ทำงานกันอย่างสภาพมันไม่รู้จะเป็นยังไงกันขับรถขับลาก็ระมัดระวังด้วยดูตอนนี้ก็น่าจะคึกคักกับจอใหญ่ๆตามแถวพื้นที่ที่กทม.เขาจัดเอาไว้ให้นี่นะครับก็ดูอย่างมีเรื่องของความเป็นมาตรฐานกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลแล้วก็ดูสิ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่เขาพยายามจะถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเรื่องของซิบริกเรื่องของอย่างที่เมสซี่เขาได้ทำอยู่นะครับนะครับรวมหัวใจของการที่จะเป็นคือเล่นแบบสะอาดเล่นแบบไม่มีตุกติกแล้วก็คือนิ่งแล้วก็สุขุมแล้วก็เป็นอะไรสวนรวมหัวจิตหัวใจของผู้คนได้อย่างคือมาแบบคือมาต้องเป็นเนี่ยคือแบบเป็นคนที่จะเป็นผู้นำเป็นแชมป์โลกอะไรต่างๆได้เนี่ยนะไม่ว่าจะทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะขึ้นไปนะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นอาชีพมืออาชีพของการเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาอันนี้ต้องดูเป็นแบบอย่างนะฮะไม่ได้มีการใส่อารมณ์ตุกติกหรือว่าเล่นแล้วมันดูนอกเกมอะไรนะครับดูให้เป็นในเรื่องของการที่ได้มาตรฐานกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะก็ต้องไปถึงในมาตรฐานนั้นได้สักวันหนึ่งถ้าหากว่าเราพยายามกันกับเพลงที่มอบให้คุณอีกชุดหนึ่งนางสาวไทยแลนด์กระท้อนและครึ่งควบลูกกับจ็อบทูดูครับ

มปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตาย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีครับเดินทางกันในช่วง20นาทีสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายที่รับสัญญาณจากทั่วประเทศนะครับก็สิ่งที่ขอมาทั้งบ่อนบ้านโคกับขึ้นควบลูกไม่มียังหาไม่เจอเดี๋ยวต้องไปใส่ในระบบให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหายไปอีกแล้วครับก็เมื่อวานที่มีการช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับให้กับตุ้มบรรพชนก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมแล้วก็คงจะได้จำนวนของรายได้ในการที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยในการที่รักษาพยาบาลในยามที่ได้ประสบอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับในการทำงานร่วมกันของศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมีจำจิตจำใจที่เวลาได้รับความเดือดร้อนหรือมีสิ่งที่ต้องการที่จะได้ให้ครับให้การช่วยเหลือกันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็จะมีการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีหลักประกันอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีกองทุนมูลที่หรืออะไรต่างๆที่มาดูแลกันตรงนี้ก็จึงอยากจะทำแต่ว่าก็คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่จะได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างกันนะครับมันต้องมีแกนหลักการแกนนำในการที่จะทำให้ทางศิลปินเพื่อชีวิตได้มีการรับการดูแลการช่วยเหลือซึ่งในช่วงเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าทำงานไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยนะครับก็มอบให้ในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันนี้ Chance State ครับ

ดินที่มีแต่เศษซากปรักหักพังและความสูญเสียแล้วก็อยู่อย่างยากลำบากคนที่ต้องสูญสิ้นชีวิตทั้งเด็กผู้หญิงและผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายกลับไปสงครามที่เกิดขึ้นมาดามออยบอกขอบคุณสำหรับเพลงชานสเตทก็มอบให้นะครับเมื่อวันที่อยู่เวนก็อ่านข่าวแล้วก็เจอน้องคนหนึ่งที่เป็นบอกข่าวก็เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ถนนเจจัดไลฟ์มาริโอน่าเขาขอเพลงหนึ่งอยากให้อาจารย์ไข่แล้วก็มาริโอน่าร้องเพลงนี้ซึ่งโดยปกติน้องคนนี้เขาไม่ค่อยได้คุยเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเท่าไหร่นะฮะก็มุ่งมั่นทำงานทางด้านของการข่าวแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะฟังเพลงเพื่อชีวิตของผมดูแล้วก็มาติดตามอยู่แต่ว่าไม่ได้เคยบอกเคยเล่าให้ฟังน้องเขาชื่อว่ากฤตลาวิวัฒน์ที่เป็นบอกก่อข่าวแล้วก็ขอเพลงนี้สำหรับการแสดงในวันที่6ผมก็เลยเลือกเพลงนี้มาปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ในวันนี้และขอบคุณทีมงานทุกท่านกับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระจิตและการจนันวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมอมิภาเทียมแสนเต็มใจชมันเดิมเหลืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทยาช้างน้อยนักเดินทางขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์เรื่องที่จะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมบิจรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้หลับฝันดีครับท่านที่ยังไม่หลับหรือจะตื่นมาในช่วงตีสองก็ขอให้สมความปรารถนากับทีมที่จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้นาทีสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์

บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตครับนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราเพื่อที่จะนำประเด็นเรื่องราวข่าวสารในสังคมเรื่องใดที่น่าสนใจเป็นประเด็นพูดคุยกันดูเชื่อว่าจะมีธรรมะใดๆมาปรับใช้ในสถานการณ์นั้นกันบ้างวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาประเด็นอะไรมาพูดคุยกันบ้างที่บ้าน
0: ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีเรื่องที่ร้อนแรงหลากหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกครับไปดูเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันครับพระอาจารย์ครับเรื่องของการทุจริตในการสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรใดๆหรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องถ้าพูดในแง่มุมของธรรมะแล้วพระอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
1: ออการโกงแล้วโกงแบบหลอกลวงบอกว่าใช่ทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นการโกหก
0: ครับ
1: แล้วเป็นรูปแบบหนึ่งของการกล่าวมุสาวาทเพราะฉะนั้นก็

0: คือพระเจ้าอยากจะให้มุมมองตรงนี้นะคุณสมบัติเพราะว่าเราแก้ปัญหานี้กันมาตลอดอะกันมาตลอดไม่ว่าสมัยไหนเราก็ได้ยินเรื่องนี้นะแบบว่าตั้งแต่คุณสมบัติยังเด็กๆตั้งแต่พระอาจารย์ยังเด็กๆตั้งแต่คุณเตือนใจยังเด็กๆแบบบอก็มีเรื่องนี้มาตลอด
1: มีทุกวงการด้วยนะฮะ
0: มี
1: ทุกเรื่องของข้อตอบอะไรพวกนี้เนาะ
0: ทุกวงการมาตลอดเวลาเอ้าแล้วเขาไม่ได้แก้กันไปแล้วเหรอเขาแก้กันไปแล้วคุณสมบัติเขาเปลี่ยนกฎหมายเขาเปลี่ยนรูปแบบเขาเปลี่ยนข้อสอบเขาเปลี่ยนโอ
1: ้เขาพัฒนากันเยอะพระอาจารย์แม้แต่กฎเกณฑ์ในการเข้าสอบเนี่ยก็มีการขู่เอาไว้ท
0: ุ
1: กยุคทุกสมัยนะฮะก็คือทุจริตปรับตก
0: แต่มันแก้ไม่ได้นี่คือประเด็น
1: ครับ
0: มันแก้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะออกกฎหมายขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนรูปแบบกระดาษคำตอบเซต A เซต B เซต C นะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนคือมันมีแนวให้เลี่ยงไปได้ตลอดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันยืดหยุ่นสูง
1: ครับ
0: พอกิเลสเนี่ยลักษณะของกิเลสเนี่ยคือมันดีดดิ้นมันไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นสมมติคุณขั้นทางนี้ฉันก็ออกทางนู้น
1: ครับ
0: คุณไปขั้นทางนู้นและทางนี้ฉันก็ออกทางนั้นนะคุณขั้นทางนี้ทางโน้นและทางนั้นฉันก็ออกอีกทางนึงอย่างเงี้ยมันไปได้ตลอด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะจะทำไงให้จิตใจของคนเนี่ยมันไม่ได้ต้องคิดว่าจะโกงเลยใช่ไหมฮะทำยังไงให้กิเลสของมนุษย์เนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสของมนุษย์เราลดลงได้ความคิดที่จะโกงไม่มีเนี่ยกฎระเบียบอะไรต่างๆมันไม่ต้องมากมันไม่ต้องมากไม่ต้องมีมาตรานั้นพ.ศ.นี้ใดๆปรับเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนอีกแต่ว่าอยากจะให้มาคิดถึงจุดที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะกำจัดกิเลสของคนออกไปได้โดยกฎหมายกฎกระทรวงกฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะออกมาคอยป้องกันนั่นนี่หนุนมันไม่ต้องมีทีนี้เราจะทำยังไงให้คนเราเนี่ยมีจิตใจแบบนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมประพฤติตามธรรมเนี่ยช่วยได้แต่ทีนี้ในทางในขณะเดียวกันนี่นะลักษณะของโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยมันถูกขับดันไปด้วยตัณหากิเลสแล้วก็การบีบคั้นต่างๆทีนี้พอด้วยความบีบคั้นเหล่านี้เช่นเรื่องปากท้องเรื่องยศตำแหน่งเรื่องเงินทองเสร็จปุ๊บงั้นฉันจำเป็นจะต้องโกงแหละอ่ะมันก็เลยทำให้เขาต้องโกงไงทั้งนั้นที่เขาก็รู้ว่าผิดแล้วยังทำเนี่ยอันนี้คือโกงแหละเนี่ยที่ทำเพราะว่าถูกบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหาในที่นี้ถ้าเราเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราพยายามจะชักชวนท่านทั้งหลายหรือว่าถ้าเห็นคนอื่นทำไม่ดีอ่ะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาทำไม่ดีฉันก็ทำบ้างดิไม่เราควรจะคิดว่าถ้าเขาทำไม่ดีเราจะทำความดีถ้าเขาวุ่นวายไม่สงบเราจะให้มีความสงบถ้าเขาพยาบาทเบียดเบียนเราจะมีเมตตาไม่เบียดเบียนแต่ถ้าเขาคิดประทุษร้ายเราจะมีจิตเมตตาให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเขาตระหนี่เราจะมีการให้ปันแล้วเราจะไม่ทำความชั่วเอางี
1: ้ครับ
0: แล้วคือบางทีเราพยายามจะไปปรับคนอื่นหลวงพ่อเคยสอนบ้าอาจารย์ไว้นะคุณสมบัติคือถ้าเราพูด เรื่องอย่างเช่นเราบอกว่าฝนตกเนี่ยนะแล้วเราก็พูดขึ้นมาโอ้ยฝนตกอีกละคำพูดของเราเนี่ยเป็นการบ่นทำไมเป็นการบ่นอ่ะก็เพราะคุณทำอะไรกับการที่ฝนมันตกไม่ได้ไงคุณไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดขึ้นว่าเอ๊ะร่มอยู่ไหนนะหรือพูดขึ้นว่าเอ๊ะเราไปหาร่มมาดีกว่าหรือเอาอะไรมาใช้กันฝนคำพูดของคุณเนี่ยมีที่ตั้งมีที่อ้างอิงไม่ได้เป็นคำพูดเพ้อเจ้อเพราะคุณยังทำอะไรได้เช่นหาสิ่งมากันฝนได้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคุณไปควบคุมเขาได้เหรอ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ไม่ได้ 100% เอางี้แล้วกันได้บ้างแต่ไม่ได้ 100% เพราะนั้นเราทำไงเราทำอะไรที่เราทำได้ดีกว่าอะไรที่คุณทำได้อะตัวเรานี่แล้วเราทำได้แต่ถ้าเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราจะทำความดี
1: ครับ
0: ถ้าเห็นคนอื่นทำความชั่วฉันจะไม่ทำความชั่วอันนี้เราทำได้แน่นอนเราทำอย่างนี้แล้วปึ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเขาเรียกว่ามีอิทธิพลเรียก influence คนอื่นได้คนอื่นเขาเห็นเราทำความดีเขาก็เลยเอาเขาทำความดีนี่นะฉันก็ทำดีบ้างด้วยก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีความละอายความกลัวต่อบาปได้แล้วก็ จึงเป็นเหตุที่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ย

0: เคยอธิบายถึงเรื่องความกลัวความละอายต่อบาปอย่างเงี้ยเอาไว้5ระดับด้วยกันแต่คือถ้าตัวเองเตือนตัวเองไม่ได้ในเคสนี้ที่พระอาจารย์เรียกร้องคือว่าเฮ้ยเราเตือนตัวเราเองดีกว่าว่าเราอย่าทำความชั่วนะทีนี้บางทีคนเราอ่ะมันเตือนตัวเองมันไม่ได้เข้าใจไหม
1: คร
0: ับคือบางทีฉันไม่ได้นึกถึงข้อนี้เลยก็เขาโกงกันฉันก็ต้องโกงบ้างก็เลยคิดไปนู่นเลยไม่ได้มาคอยเตือนตัวเองเอาอย่างน้อยคนที่ใกล้ชิดกันรู้กันเนี่ยต้องเตือนเช่นถ้าเผื่อมีเพื่อนคุณชมพลเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเขามีแบบเนี้ยคุณชมพลเอาไหมคุณชมพลก็บอกเฮ้ยฉันไม่เอาหรอกแล้วแกจะเอาไหมถามเพื่อนเพื่อนก็บอกเออฉันคิดว่าฉันจะเอาอยู่นะจ่ายแค่200,000เองนะเขาบอกอย่างนี้นะมันไม่น่าจะ200,000มันน่าจะมากกว่านั้นอยู่นะ
1: ค
0: ุณชมพลก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเกลออย่าทำเลยเพราะว่ามันไม่ดีนะอย่างนี้คือเพื่อนเตือนเพื่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ต่อมาอีกถ้าเพื่อนเตือนเพื่อนไม่ได้ก็เลยจะมาเป็นอันที่3ตรงนี้ที่เขาปรากฏเป็นข่าวคือมหาชนแล้วก็มาเตือนละลงข่าวเป็นเรื่องแดงขึ้นมาแล้วโอ้ยคราวนี้ถ้าสมมติเกิดเพื่อนคุณชมพลเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณชมพลเคยเตือนเขาไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาถูกจับได้อย่างเงี้ยโอ้ยเราอุตส่าห์เตือนเขาแล้วเข้าใจไหมเราจะไปช่วยอะไรเขาตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะมันขั้นที่3แล้วต้องมหาชนเตือนมหาชนเตือนเสร็จปุ๊บไม่ยอมฟังอีกไม่แก้ไขใดๆต้องติดคุกนะอันนี้คือติดคุกติดตารางเนี่ยอันที่4
1: คร
0: ับหรือถ้าไม่งั้นต้องไปนรกนู่นเลย
1: โอ้ย
0: ตกนรกเลยนะคุณสมบูรณ์ข้อนี้
1: คร
0: ับ เพราะว่ามันเป็นการโกหกไง
1: โอ้แต่คนไม่ค่อยกลัวนะครับตกนรกเพราะว่าจะเอาแค่ชาตินี้นะคือถ้าคนกลัวนรกสวรรค์จริงๆพระอาจารย์มันไม่มีทุจริตมันไม่มีคนทำไม่ดีอะฮะไม่มีคุกสำหรับขังคนพวกนี้นะครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามองไม่มองการไกลมองระยะใกล้เกินไปเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าก็จึงเตือนเอาไว้ทุกระดับเลยนะสำหรับคนเราที่ถ้าบอกว่าจะทำคิดทำความชั่วเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณกลัวปัจจุบันด้วยคุณกลัวอนาคตด้วยหลายๆอย่างมันก็ช่วยกันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จึงบอกว่าสุดๆเลยนะคือตกนรกนะพวกที่ที่โกงแล้วก็ถัดมาก็ติดคุกติดตารางอย่างที่เห็น
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกเขาด่าว่าถูกเขามองไม่ดีแล
1: ้
0: วก็อย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยมันมีตราบาปอยู่ในใจนะว่าเราทำไม่ถูกแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะว่าถ้าคนดีอ่ะคนดีบางทีทำความชั่วไม่ขึ้นคุณผู้ช
1: มเป็นยังไงครับคนดีเคยได้ยินแต่ทำบุญไม่ขึ้นทำคุณกับเขาไม่ขึ้นฮะทำชั่วไม่ขึ้นมีด้วยเหรอครับ
0: อย่างเช่นว่าสมมติเราจะทำผิดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะนี่เป็นความผิดครั้งแรกของฉันเลยนะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันไม่เคยทำความชั่วใดๆเลยครั้งนี้ครั้งแรกโป๊ะเช๊คุณถูกจับได้ในความผิดครั้งแรกนั้นเถียวโอ้นี่คือคุณซวยมากๆเลยคำว่าซวยมากๆนี่คือโชคดีมากๆต่างหากเพราะว่าคุณทำความชั่วไม่ขึ้นคุณทำความชั่วไม่ขึ้นอาจารย์เคยคุณโอนเคยนี่คือแบบเคยทำความชั่วคือสมัยก่อนตอนเป็นเด็กอยู่ป.5นะถ้าจำไม่ผิดป.4 ป.5นี่แหละแล้วทุกเช้าคุณครูก็จะให้ฝึกดิกเทชันคุณโ
1: อ
0: นฝึกดิกเทชันก็คือให้พูดคุณครูก็จะพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้เขียนลงมาพระมหาไพบูลย์ตอนนั้นเป็นเด็กชายไพบูลย์นะได้ศูนย์ตลอดเป็นเดือนน่ะได้ศูนย์ตลอดก็เราท่องศัพท์ไม่ได้เราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยวันนั้นก็เลยว่าโอ๊ยทำไมเราเป็นอย่างนี้เครียดจนบางทีไม่อยากไปเรียนตอนเช้าเด็กนะคุณครูเครียดว่าไม่อยากไปเรียนหนังสือเพราะมีปัญหาเรื่องดิกเทชันวันนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะลอกเพื่อนดูเราจะลอกเพื่อนแบบไปแอบแบบมองแอบไปข้างๆเขาเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรคนข้างๆเรามันเก่งมันได
1: ้
0: ก้าวได้10ตลอดเวลาเราจะแอบมองเงี้ยเมื่อก่อนไม่กล้าเพราะว่ากลัวเขาจับได
1: ้ครับ
0: และวันที่ทำผิดครั้งแรกเนี่ยถูกจับได้อีหลีคุณชมพลคือทำความชั่วไม่ขึ้นไง
1: ครับ
0: พอทำความชั่วนิดหน่อยเงี้ยเราคิดว่าโอ้ยเรื่องนี้มันไม่ถูกเลยไม่ดีเลยเราจะทำไหมเนาะเราจะทำแล้วกันโดนจับได้เซตเลยเพราะนั้นก็เลยสำหรับบางคนเนี่ยทำความชั่วไม่ขึ้นคือทำความชั่วนิดหน่อยคุณจะถูกจับได้อันนี้คือดีแล้วมันจะเป็นการเตือนสติเราว่าให้เราเนี่ยไม่กล้าทำความชั่วอีก นะความไม่กล้าความกลัวเนี่ยคือฮิริโอตปะเราต้องมีฮิริโอตปะนะนี่จะเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกนะโลกเนี่ยจะหมุนไปได้ก็ต้องด้วยการมีฮิริโอตปะแล้วอย่าไปคิดว่าเออแกเนี่ยมันโง่ไม่รู้จักใช้โอกาสนี้อย่างนี้เป็นต้นนะไม่หรอกเราฉลาดเพราะว่าคนฉลาดจึงแยกแยะได้ว่าอะไรชั่วอะไรดีแล้วทำสิ่งที่ดีคนโง่ต่างหากรู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีแล้วทำสิ่งที่ชั่วนั่นคือเขาเป็นคนผ่านภาระเนี่ยบอกโง่เนี่ยภาระไม่ได้หมายความว่าคุณมีกำลังมากเราจะเข้าใจว่าคนผ่านคือคนที่มีกำลังมากฉกฉวยผลประโยชน์เอาเปรียบคนนั้นคนนี้นี่คือคนเก่งคนพาลคือคนพาลเป็นแบบนี้แต่ว่าคนพาลในคำศัพท์ของพระพุทธเจ้าคำว่าพาลนี่คือโง่ไม่ฉลาดเนื่องจากทำความชั่วมันไม่คุ้มเสียได้ดีไม่คุ้มเสียเขาเห็นชัดๆเลยในกรณีของการสอบเป็นต้นนะได้ดีไม่คุ้มเสียแต่เขาลากเขาไปลากเขาไปกี่ปีเขาคิดย้อนหลังโอ้ยพวกนี้เป็นใหญ่เป็นโตหมดแล้วโดนโดนด้วยนั่นเองแต่ประเด็นนี้เป็นเรื่องเตือนสติเราอะว่าในโลกที่มันเป็นกระแสไปอย่างนี้ถ้าเรามีความเขาเรียกว่าไม่เพลินไปตามกระแสของกิเลสนะเราก็จะปลอดภัยได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำความผิดแล้วเขาจะเอาความชั่วมาใส่เราเช่นสมมติคุณไม่ได้ไปร่วมในกระบวนการแต่ว่าอาจจะไม่รู้ด้วยข้อใดข้อหนึ่งโดนหางเลขไปด้วยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยคุณสอบด้วยกันนั่งข้างๆกันโดนด้วยเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำความผิดอ่ะเราพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวก็ความดีต้องรักษาเลยนะใช่ไหม
1: ครับทำความดีแล้วเว้นความชั่วนะครับประเด็นข่าวอีกเรื่องนึงครับพระอาจารย์ในห่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการที่แอร์โฮสเตสถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยกระบวนการยาเสพติดนะคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ขนออกไปจากประเทศไทยเนี่ยคือยาเสพติดนะครับก็คือจะถามพระอาจารย์ว่าในกรณีที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารับฝากหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีและพอความจริงปรากฏออกมาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าบาปไหมพระอาจารย์คือไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่รู้และไม่เข้าใจสาระในการกระทำตรงนั้นฮะ
0: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาจริงๆนะคุณสมบูรณ์นะไอ้เรื่องภายในบางทีเราไม่ทราบแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆเลยก็มันยัดใส่ของเราแล้วเราก็เดินไปของเราแล้วเราก็ถูกจับเฉยเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ความผิดเนี่ยมันถือว่าบาปนะบาปที่จะเกิดขึ้นจากจิตใจเราที่ไม่ได้มีเจตนาเนี่ยไม่มีบาปเนี่ยไม่มีโอเคไหม
1: ครับ
0: จะต่างกันกับที่ว่าถ้าคุณมีเจตนาในการที่จะลักลอบเจตนาในการที่จะเลี่ยงภาษีเจตนาในการที่จะแบบขนเข้าไปสิ่งที่รู้ว่าผิดกฎหมายเจตนานั้นน่ะบาปเจตนานั้นบาปแล้วทีนี้แล้วทำไมข้อมันมีความผิดอ่ะข้อนี้ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เอาก็เพราะว่าการที่เราไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีการที่เราไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีมันมีผลเสียมาถึงเราด้วยเรื่องราวมีเยอะแยะมากมายคุณคนตั้งแต่ในนิทานชาดกเรื่องต่างคุณก็ไปกันสองคนคนหนึ่งกินเหล้าคนหนึ่งไม่กินเหล้าเวลาเขามาจับเขาจับรวบเลยเขาจับรวบเลยเขาไม่ได้แคร์ว่าคุณไม่ได้กินเหล้าแต่คุณอยู่ด้วยกันโดนด้วยอันนี้คือโทษของการเสพคบกับคนชั่วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับปลาเน่าคุณเอาภาชนะใส่ปลาเน่าเอาไว้ปลามันก็เหม็นของปลาแหละแต่เหม็นมันเหม็นติดภาชนะด้วยนะเหม็นติดภาชนะด้วยล้างโอ้โหต้องเช็ดต้องถูกี่รอบกว่ามันจะออกหมดแต่มันติดภาชนะด้วยทั้งที่ภาชนะไม่ได้เน่านะภาชนะไม่ได้เน่าห่อแพ็คเกจนั้นไม่ได้เน่าแต่ก็เหม็นด้วยเปรียบเทียบเป็นอุปมาว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนผ่านยังไงคุณก็โดนด้วยไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งเราเคยเปรียบเทียบถึงพระอรหันต์เนาะพระอรหันต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าไปข้องเกี่ยวกับพระที่ไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะมองคุณไม่ดีด้วยมองแล้วด้วยและคิดด้วย แล้วถ้ามีหลักฐานคุณโดนด้วยในที่นี้คือมีหลักฐานคุณโดนด้วยเหมือนเปรียบเทียบกับท่อนไม้ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเนาะที่ปลายทั้งสองด้านติดไฟ
1: ครับ
0: แล้วตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระคนเขาเห็นท่อนไม้ท่อนนี้อยู่ในป่าเขาจะคิดว่าจะเอาท่อนไม้นี่ไปใช้ประโยชน์อะไรได้เนาะโอ้ยเปื้อนอุจจาระตรงกลางด้านปลายก็ไฟไหม้แล้วโอ้ทิ้งเท่านั้นแหละทิ้งเท่านั้นนี่คือเปรียบเทียบกับลักษณะการที่ว่าถ้าเราไปยุ่งกับคนบ้านเนี่ยเราจะถูกมองว่าเป็นอย่างนั้นได้มันโดนด้วยกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราจะต้องรอบคอบในการที่จะคบหากับใครคำว่าคบหานี่คือหมายถึงว่ายุ่งเกี่ยวติดต่อพูดคุยสื่อสารด้วยทั้งหมดเลยจึงมีมงคลในข้อแรกเลยนะที่ว่าการไม่เสพคบกับคนพาลเนี่ยเป็นมงคลข้อที่หนึ่งการเสพคบกับบัณฑิตเป็นมงคลข้อที่สองที่ยกมาอันดับแรกเบื้องต้นเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในโลกเรามีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดี
1: คร
0: ับพระอาจารย์เคยได้ยินคนที่เขาจะมักจะอวยพรกันนะว่าเอ้ยคุณเจอแต่คนดีๆในชีวิตคำนี้เป็นคำหลอกลวงจะบอกไง
1: ครับยังไงครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะเจอแต่คนดีๆในชีวิตคุณสมบัติ
1: จริงครับคนชั่วก็มีเราก็ต้องระมัดระวังบางทีไม่ทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้ต้องคบสักพักนึงก็มีเหมือนกันพระอาจารย์
0: ใช่แล้วก็คือในโลกมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะมีปัญญาแยกแยะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ต่อหน้าดีรับหลังเขาไม่ดีหรือต่อหน้าเขาเป็นอย่างนี้รับหลังเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าเราต้องมีปัญญาในการที่จะรู้ควรแท้ที่เราจึงจะต้องแบบพัฒนาปัญญาของเราให้สามารถที่จะแยกแยะคนดีคนชั่วได้ให้สามารถที่จะเลือกคบคนที่ดีไม่คบคนที่ชั่วได
1: ้
0: เพราะว่าพอเราเจอคนชั่วหรือคนดีบางทีมันก็ดูเหมือนกันมนุษย์เนี่ยดูเหมือนกัน
1: คือมันดูยากนะพระอาจารย์ทุกคนเนี่ยมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีอยู่ในตัวขึ้นอยู่กับว่ามันจะแสดงให้เห็นตอนไหนแล้วก
0: ็
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีดีมีชั่วในตัวเพียงแต่ว่าจะแสดงออกมาหรือไม่มันก็อีกเรื่องนึงนะฮะมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็การขัดเกลาแล้วก็สังคมด้วยพระอาจารย
0: ์
1: เหมือนที่เขาบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดอยู่ในสังคมไม่ดีก็เหมือนอยู่กับโจรเนี่ยมันก็เป็นโจรหรืออยู่ในกลุ่มของคนดีๆเราก็จะเป็นคนดีนั่นก็มีส่วนเหมือนกันนะครับอาจารย์
0: ใช่อันนี้มีส่วนมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นจุดที่ว่าโอ้คุณจะปฏิเสธยังไงก็ในเมื่อมันอยู่ในมือคุณอยู่ในกระเป๋าคุณน่ะใช่ไหมแต่บอกนี่ไม่ใช่ของฉันฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไรเดอร์ก็โดนด้วยใช่ไหมล่ะไรเดอร์จะมาปฏิเสธว่าไม่รู้โอ้ยเขาก็ต้องสอบสวนคุณแหละเขาต้องมาสอบสวนไล่เลียงก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คือการที่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีมันก็เลยจะมีปัญหาตามมาม
1: ัวหมองไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องบาปอยู่ที่เจตนา
1: ครับ
0: มากหรือน้อย
1: เป็นปะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเหตุเศร้าสลดนะฮะก็คือเด็กพิเศษเนี่ยขับรถชนพระมรณภาพในแง่พระพุทธศาสนาถาม2คําถามครับพระอาจารย์คําถามแรกเนี่ยผู้กระทําเนี่ยถือว่าบาปมั้ยครับ
0: ก็บาปแน่นอนเนาะแต่มากหรือน้อยอย่างที่ว่าไปว่าบาปน้อยหรือมากตามเจตนาว่าแรงหรือค่อยแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับรอยกรีดบนน้ําแต่ถ้าสมมติเรากิ่งไม้กรีดวึดลงบนผิวน้ํารอยกรีดเนี่ยมันจะเชื่อมตัวกลับมาด้วยความรวดเร็วถูกไหมรอยที่มันมีอยู่เนี่ยหายไปเร็วนี่คือเคสที่1กับเคสที่2ถ้าคุณเอารอยกรีดบนทรายนะเอากิ่งไม้ขีดลงบนทรายรอยนั้นน่ะจะอยู่ชั่วที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือว่าชั่วน้ําขึ้นรอยก็จะหายไปถูกไหมแต่ถ้ารอยบนหินหรือบางทีเราเอาเหล็กหรืออะไรมาขีดให้เป็นรอยบนหินสกัดมันลงไปเนี่ยรอยนี่อยู่เป็นร้อยปีรอยที่มันหนักแต่ละอย่างเนี่ยเปรียบกับเจตนาแต่ถ้าเจตนาเราไม่มีน้อยก็เหมือนรอยกรีดบนน้ำแล้วบาปก็น้อยแต่เจตนาเรามีมากเหมือนรอยกรีดบนหินก็จะมีความบาปมากแล้วก็ผู้ที่เราไปประทุษร้ายนั้นแต่ถ้ามีคุณต่อเรามากก็จะบาปมากถ
1: ้
0: ามีคุณต่อเราน้อยก็จะบาปน้อยถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็จะบาปมากถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กก็จะบาปน้อยลักษณะเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถามว่าก็จะดูยังไงว่าคนนั้นมีคุณมากหรือคุณน้อยเราก็ดูที่ศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญามากก็บาปมากถ้ามีศีลสมาธิปัญญาน้อยก็บาปน้อย
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้ประมาณบาปที่มันจะมากหรือน้อยเนี่ยคนที่จะบอกได้นะคุณสมบุญก็จะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมีแคลคูลเลเตอร์เครื่องคำนวณอันนี้คือญาณของท่านแต่ถ้าคนทั่วไปก็จะไม่มีจะแบบบอกก็โดยการที่อนุมานตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว
1: ้
0: มันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่หลายเรื่องเนาะในสมัยพุทธกาลก็มีนะคุณสมบุญนะอย่างเช่นว่าพระเนี่ยถูกวัวแม่โคเนี่ยขวิดตายอนาถอย่างเงี้ยก็มีหรือเหตุการณ์ที่ตายหลายๆคนพร้อมๆกันเช่นเจ้าวิทูธภะเมื่อไปฆ่าล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์เจเนซายเลยล้างโคตรของพวกเจ้าสักยะตายกันเป็นแบบพันๆน่ะจนกระทั่งแม่น้ำเป็นสีเลือดอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่ามีกรรมเก่าที่มาพร้อมๆกันด้วยก็คือการที่เคยไปอะไรอะฆ่าปลาโดยการใช้ยาพิษในน้ำทำให้ปลามันตายเยอะพวกนั้นก็ดีใจเฮลโลกันก็เลยมาทำให้มาตายพร้อมกันในชาตินั้นไปหรือกรณีของพระที่ถูกวัวขวิดตายตั้ง 4-5 รูปนะแต่คนละวาระกันเนาะมีท่านปุกุสสาติท่านพาหิยะท่านอะไรอีก 2-3 รูปด้วยกันก็ที่มีโศกนาฏกรรมแบบเดียวกันเราก็เพราะว่าในชาติก่อนๆเนี่ยเคยไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งด้วยกันก็เลยได้เป็นกรรมอย่างนี้มา
1: ครับ
0: ทีนี้อันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างแต่สำหรับกรณีเนี้ยเราจะฟันธงอย่างนั้นบางทีเราไม่ทราบแต่เป็นเคสตัวอย่างให้ได้สังเกตตั้งเป็นข้อสังเกตทีนี้ประเด็นที่เราจะเรียนรู้จากในเรื่องนี้ได้น
1: ะ
0: ก็คือว่าเหตุการณ์แบบนี้เศร้าสลดเหตุการณ์ที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันบางทีมันก็เกิดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงควรที่ว่าจะตั้งตัวในความไม่ประมาทคุณสมบัติไม่แน่คุณเดินอยู่ดีๆป๊อกๆคุณตายเลยมันเป็นไปได้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์แบบนี้คุณเดินอยู่เฉยๆทำไมคุณตายได้ไงเด็กอยู่10กว่าขวบไม่ขับรถได้ไงมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วเป็นความตายอยู่ใกล้เรามากคุณสมบุญความตายอยู่ใกล้เรามาก
1: บางทีเรานอนอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าตื่นมาจะได้ตื่นไหมพระอาจารย์
0: ใช่เนี่ยแหละ
1: ก็มีนะครับ
0: นอนลงคืนเนี้ยไอ้เมื่อคืนเรานอนใช่ไหมเริ่มคิดว่าตอนเช้าน่าจะตื่นมาฟังธรรมารัปปรุณนะคุณยังคิดว่าคุณจะตื่นนะเข้าใจปะเดี๋ยวฉันต้องรีบตื่นมาตอน 5:00 จะได้ฟังทันตีสี่ครึ่งเลยยังคิดว่าจะตื่น
1: พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะกินอะไรยังคิดอยู่เลยนะฮะหารู้ไหมว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เคยคิดนะครับนี่ไม่เคยคิด
0: ว่าเราจะตื่นมาทันไหมอย่างเงี้ยเราจะวางแผนเอาไว้แสดงว่าคุณยังคิดว่าคุณจะตื่นมาพรุ่งนี้อยู่วันนี้ตื่นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นั่นแหละสิแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นมาไหมเหมือนอย่างพระรูปนั้นเหล่านั้นเป็นต้นเนาะหรือเหตุการณ์อื่นๆที่มันดราม่าที่อาจจะไม่ได้ลงข่าวก็มีเยอะแยะคุณสมบัติความตายอยู่ใกล้เรามากแต่ความตายอยู่ใกล้เรามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาเนืองๆในข้อนี้ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้ควรแท้ที่เราจะต้องรีบทำความดีเพื่อที่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้นั่นเองเรียนผ่าน
1: ครับครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับประเด็นของเด็กพิเศษขับรถชนพระมรณภาพอีกประเด็นนึงพระอาจารย์ในมุมมองพระพุทธศาสนาเมื่อกี้พระอาจารย์พูดค้างนิดนึงเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาเอาชีวิตกันนะ
0: ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็กรณีของแม่โคที่ไปขวิดพระตายนี่แหละแม่โคเนี่ยเคยเกิดเป็นเขาเรียกว่าโสเภณีในชาติก่อนโน้นที่เศรษฐีลูกเศรษฐี4คนเขาคิดว่าเขาจะจ้างโสเภณีมาบำเรอกามในช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปอยู่บ้านสวนเลยลึกๆเลยไม่มีใครเจอไม่มีใครเห็นก็เลยวางแผนกันว่าเฮ้ยเราจ้างมาเราเสียเงินตั้งเยอะแยะเฮ้ยจะไปอะไรเราก็ฆ่าเธอซะแล้วก็ไม่มีใครรู้เรารู้กันแค่4คน
1: เรา
0: ก็ไม่ต้องเสียเงินเลยปรากฏว่า ผู้หญิงคนนั้นเขาได้ยินแผนชั่วร้ายของลูกเศรษฐีสี่คนนี
1: ้
0: เขาก็เลยผูกเวรเอาไว้ไงผูกเวรเอาไว้ว่าเดี๋ยวเธอฉันชาติหน้าฉันต้องมาตามล้างแค้นในพวกนี้ก็เลยมาตามล้างแค้นกันเกิดเป็นแม่โคก็เป็นยักษ์เนาะแล้วก็แปลงมาเป็นแม่โคแล้วก็มาฆ่าพระทั้งสี่รูปนี
1: ้
0: ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นดราม่าแบบนี้มาก็เป็นการผูกเวรเป็นไปได้จังหวะเป็นไปได้
1: ครับมีเรื่องของพระนะฮะเรื่องของพระนะฮะแต่แม้เชื่อมโยงกันพระไทยกับพระจีนนะคือที่ประเทศจีนนะฮะพระวัดเซ้าหลินเนี่ยนะครับเขาเรียนศิลปะป้องกันตัวศิลปะการต่อสู้ด้วยนะครับคำถามอยู่ที่ว่าแหมทำไมพระไทยไม่เรียนบ้างครับเผื่อโจรขโมยที่ไปวัดจะได้กลัวครับ มีวิทยายุทธพระมีวิทยายุทธว่างั้นเถอะ
0: คือในทางของฝั่งมหายานเนาะอันนี้คือของจีนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของมหายานแล้วก็ของทิเบตหรือว่าในบางส่วนภูฐานเป็นต้นก็จะเป็นของวัชรยานในโลกเนี่ยเขาก็จะมีในโลกของเราใบนี้เนาะจะมีแบ่งเป็นใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีสามโดยสามนิกายศาสนาพุทธนะก็คือเถรวาทอย่างประเทศไทยพม่าเป็นศรีลังกาเป็นต้นแล้วก็มหายานก็มีจีนมีเวียดนามไต้หวันเป็นต้นแล้วก็วัชิรยานมีภูฐานมีทิเบตเป็นต้นต่างเป็นสามนิกายใหญ่ๆนิกายนี่มันมาได้ยังไงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติคุณสมบัติแต่เป็นนักวิชาการเนี่ยเขาบัญญัติขึ้นมาเขาบัญญัติมาได้ไงคือเขาดูตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะ
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอยู่อินเดียเหมือนกันแล้วทำไมออกมาแบบแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันข้อปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันตำราคัมภีร์บางทีใช้ไม่เหมือนกันด้วยบทสวดก็ไม่เหมือนกันอีก
1: ใช
0: ่ก็นี่แหละประวัติศาสตร์นี่มันผิดเพี้ยนไปเปลี่ยนแปลงไปมันต้องปรับตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการปรับตัวในยุคนั้นของพระพุทธศาสนาได้ไปทางจีนเราก็เลยต้องมีการปรับตัวแบบนี้เราต้องมีการเรียนวิชาวิทยายุทธใดๆนั่นนี่นอนของฝั่งปัจฉิรยานยิ่งพิสดารไปกว่านั้นอีกคุณชมพลแล้วจะมีมนตราพิเศษมีคาถาวิชาใดๆที่เป็นเหมือนกับเป็นเล่นของอย่างนี้นะยิ่งไปกว่านั้นเถรวาทประเทศไทยนี่คือเบสิกสุดๆแล้วในการที่ว่าเอากับบทสวดมนตราพระไตรปิฎกเอาตามพระไตรปิฎกอย่างนี้นะเถรวาทนี่คำว่าเถระนี่คือจึงหมายถึงหมายเอาพระเถระคือท่านพระมหากัสสปะตอนที่อยู่ในถ้ำสัตตบันกูหาบอกว่าเราจะไม่แก้สิกขาบทเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: จะไม่แก้บทสิกขาบทเล็กๆน้อยด้วยการที่แก้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆนี่แหละคุณสมบุญเวลาผ่านไปผ่านไปมันเลยเป็นใหญ่เยอะขึ้นมาเลยกลายเป็นแบบอย่างที่เราเห็นนะว่ามหายานก็เป็นแบบหนึ่งวิชายานก็เป็นแบบหนึ่งแต่งตัวเป็นอย่างหนึ่งก็เพราะว่าการแก้สิกขาบทที่ละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนกับการที่กลองศึกเนาะกลองศึกของพวกกษัตริย์สถารหะแต่ชื่อว่ากลองสถารหะของพวกกษัตริย์เขาเรียกว่าพระตักเนาะเขาเวลาเขาตีกลองตีไปเสร็จปุ๊บกลองมันจะแตกจะไม้มันจะแตกไม้แตกเขาก็จะเอาลิ่มไม้ต่อเข้าไปนะเพื่อที่จะให้กลองมันแน่นเหมือนเดิมแต่พอทำไปตีไปอีกเอาไม้มันแตกก็เอาลิ่มไม้ใหม่เสียบเข้าไปอีกเสียบไปคราวนี้ใช้ไปแล้วเอาไม้เก่าไม่เหลือเลย
1: ครับ
0: ไม้เก่าไม่เหลือเลยเป็นเนื้อไม้ใหม่หมดก็เป็นลักษณะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงต่อมาอีกร้อยปีอาจารย์หนึ่งอีกเปลี่ยนนิดนึงไปเรื่อยๆเนี่ยของเก่าไม่เหลือเลยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยควรจะพยายามกลับมาที่ต้นตอนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเดิมซึ่งปัจจุบันนี้เราพอที่จะ trace ย้อนกลับตามหาคำสอนดั้งเดิมเหล่านั้นได้แล้วก็จะอยู่ในคัมภีร์ของฝั่งวัชรยานก็มีของมหายานก็มีของเถรวาทก็มีแต่ซึ่งมันก็จะมารวมกันใกล้เคียงกับส่วนใหญ่เนาะของเถรวาทเพราะนั้นมันก็จะมีส่วนที่เพี้ยนไปทีนี้ไอ้ความเพี้ยนไปเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าไหนจะเป็นประโยชน์ต่อเราอะต่อการปฏิบัติของเราต่อจิตใจของเราเนาะเพราะว่าอย่างกรณีของจีนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากๆเลย
1: อ๋อครับ
0: มันก็เลยต้องแบบเป็นแบบนั้นของเขาเข้าใจไหม
1: ครับ
0: ทีนี้อย่างไรก็ตามประเด็นคุณสมพลยกมาโจรล่ะขโมยล่ะใช่ไหมโจรขโมยคุณสมพลน่าจะต่อสู้ได้ด้วยแบบพลังวิทยายุทธ คุณชมพลรู้เปล่าว่าวัดเซาหลินเนี่ยเขาเจอโจรเขายังสู้ไม่ได้เลยตอนนี้โจรนี่คือโจรอะไรโจรคือคอร์รัปชันจากภายใน
1: อ๋อ
0: เขามีปัญหาคอร์รัปชันจนเปลี่ยนเจ้าวาดกันหลายรูปแล้ว
1: อ๋ออ
0: ันนี่คือปัญหาที่เป็นคอร์รัปชันจากภายในเพราะว่าเซาหลินเรื่องโจรที่แท้จริงสำคัญมันคือกิเลสนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่โจรที่เป็นแบบนุ่งโม่งใส่โม่งแล้วก็มาขโมยของนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าโจรภายนอกอย่างนั้นเราพอป้องกันได้เรามีเวรยามอะไรต่างๆพอป้องกันได้แต่โจรภายในคือกิเลสเราเห็นเนี่ยเราไม่รู้เลยก็คือใส่เสื้อนอกเหมือนกันนี่แหละสมมติถ้าเป็นคนธรรมดานะรู้กฎหมายเหมือนกันใส่เสื้อนอกเหมือนกันดูท่าทางธรรมดาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองเป็นบริษัทเอกชนเป็นไปได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจิตใจคุณมีกิเลสอยู่ภายในอ่ะนั่นคือกลโกงได้เป็นโจรได้โจรชั้นนอกไงเข้าใจไหมอ่ะโกนผมห่มเหลืองถ้าจิตใจเป็นโจรก็มีได้
1: ครับ
0: จิตใจเป็นโจรมีกิเลสตัณหาก็ขโมยของได
1: ้อืม
0: เพราะฉะนั้นโจรภายในนี่ต่างหากที่เราต้องป้องกันให้ดีซึ่งมันป้องกันยากอยู่นะคือยากง่ายเราตัวคนจะรู้อย่างนี้ว่ามีวิธีป้องกันไหมแต่ซึ่งวิธีป้องกันที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้คือการปฏิบัติธรรมการที่เราทำตามมรรคแปดใครก็ตามที่ทำตามมรรคแปดเนี่ยคุณจะป้องกันโจรภายในได้นะกิเลสมันจะไม่พอกพูนในจิตใจของเราพอเรามีจิตใจที่ดีไม่มีโจรอยู่ภายในเราป้องกันภัยคือโจรโดยที่ไม่ต้องฝึกวิทยายุทธเลยวิทยายุทธที่เราฝึกนี่คือพลังจิตพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาฝึกวิทยายุทธแบบนี้นี่เราป้องกันโจรภายในได้แน่นอนเพื่อนบ้าน
1: ครับพระอาจารย์ครับมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำงานสายสีเทาแต่ผมว่าไม่น่าจะเทานะครับเป็นเจ้ามือการพนันนี่น่าจะดำแล้วนะฮะ เป็นเจ้ามือการพนันในบ่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดวงไม่แข็งบุญไม่ถึงจริงๆสุดท้ายจะหมดตัวเพราะเป็นเงินบาปเงินร้อนอันนี้จริงไหมฮะ
0: เงินทุกบาททุกสตางค์คุณสมบัติพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนงูพิษไม่ว่าจะเป็นเงินขาวหรือเงินดำหรือเงินเทาก็ตามซึ่งอย่างที่คุณสมบัติว่านี่เป็นเงินดำนะเงินดำแหละเงินดำเขาก็ไปฟอกให้มันเทาเงินเทาเขาไปฟอกให้มันขาวเขาจึงมีกระบวนการฟอกเงินเป็นต้นใช่ไหมฟอกให้มันขาวขึ้นมาฟอกให้มันดีขึ้นมาแต่จะขาวจะดำจะเทาจะฟอกหรือไม่ฟอกเงินทั้งหมดเป็นงูพิษทั้งหมดพระพุทธเจ้าวางไว้นะคราวหนึ่งเดินไปตามคณะนี่นะไปกับท่านพระดลแล้วก็มีคนทำถุงเงินตกเอาไว้พระพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยเห็นเงินถุงเงินตกอยู่บอกพระอนนท์บอกอานนท์เห็นไหมเนี่ยอสรพิษพระอนนท์บอกโอ้เห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษตัวเบลิ่มเลย
1: ครับ
0: ชาวนาอยู่นั้นเนี่ยก็เลยเฮ้ยอสรพิษอะไรวะพระพุทธเจ้าเดินมาทางนี้เดี๋ยวโดนงูกัดเราไปไล่หนีดีกว่าไปเห็นปุ๊บเห็นเงินกุฎบนชาวนานะอยู่ที่คันนาตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: เห็นเงินเสร็จปุ๊บแกมองซ้ายมองขวาเลยมองซ้ายมองขวาเสร็จปุ๊บเอาเท้านะเอาเท้าเนี่ยนิ้วเท้าเนี่ยหนีบเสื่อลำแพนมาปิดเอาไว้ไม่ใครเห็นเสร็จแล้วแกก็ก้มๆเงยๆรูปๆพื้นที่แถวนั้นให้มันมีช่องมีโพรงแล้วแกก็เอาเงินยัดเข้าไปเงินยัดเข้าไปแล้วก็ปิดเอาไว้เสร็จปุ๊บคนอื่นเขาตามมาเงินนี้เป็นเงินมีเจ้าของทรัพย์ก็ตามมาเสร็จปุ๊บเงินอยู่ไหนวะเห็นร่องรอยว่าเงินอยู่ตรงไหนเพราะว่าทางเข้ามันถูกปิดไว้ก็จริงแต่มันมีรอยที่มันถูกยักย้ายเข้าไปใช่ไหมไปขุดดูเจอเงินนี่วะแล้วนี่เป็นที่นาของใครของอีตาคนนี้โอ้ยโดนจับรวบตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงินมันมาตกอยู่เฉย
1: ครับ
0: เงินเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นอสรพิษมันแว้งกัดได้ทุกคนอยู่ในกระเป๋าใครมันเชื่อฟังคนนั้น
1: ครับ
0: อยู่ในกระเป๋าใครมันเชื่อฟังคนนั้นนะแล้วเวลาที่ถ้าเราไม่ระวังนะเราตกเป็นทาสของมันได้คนที่มีเงินมากๆเนาะหรือต้องการเงินมากๆเนาะตกเป็นทาสของเงินเราเห็นเยอะแยะนะตกเป็นทาสของเงินนะเช่นแบบทำงานทำรุ่งหามค่ำจนกระทั่งเพื่อที่จะหาเงินโดยที่ก็เสียชีวิตส่วนตัวเสียชีวิตครอบครัวใดๆไปนี่คือเป็นทาสของเงิน ท่านที่ว่าเงินควรจะเป็นทาสของเราแต่เราเดินกลับเป็นทาสของมันแต่ประเด็นเงินเนี่ยคือเปรียบเหมือนอสรพิษพระพุทธเจ้าบอกเราจะเล่นกับอสรพิษคุณต้องระมัดระวังมากๆเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาเงินสีเทาหรือสีดำเนื่องจากยิ่งมีโทษมากแต่ความแปดเปื้อนของมันเห็นยากด้วยนะเอาเงินขาวๆยังมีโทษเลยเนื่องไม่ต้องพูดถึงเงินดำหรือเงินเทาเพราะฉะนั้นดวงเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราว่าถ้าเราทำดีคุณสมบัติเราทำดีกระดวงแข็งเราทำชั่วกระดวงอ่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของบ่อนมันจึงไม่ใช่คนเดียวตลอดกาลมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะอะไรสมมติคุณดวงแข็งมาใช่ไหมล่ะคุณดวงแข็งมาแล้วคุณไปทำความชั่วคือเป็นเจ้าของบ่อนเป็นเจ้าของบ่อนนี่คือทำความชั่วนะ
1: ครับ
0: เป็นการละเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยเป็นหนึ่งในอาบายมุขหกอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของบ่อนคุณเป็นเจ้าของอะไรอ่ะหวยใต้ดินอ่ะเจ้า
1: ตัวเกียรติกฎหมาย
0: เอออันนั้นนะดวงคุณตกทุกวันจะบอกให้ไม่ได้แช่งนะแต่เพราะว่าการทำความชั่วของเรานี่ความดีของเรามันจึงลดทุกวันบางคนก็บอกเออฉันก็ทำความดีด้วยนะฉันก็ใส่บาตรด้วยแล้วฉันก็เป็นเจ้าของบ่อนด้วยเปิดตัวรับแทงหวยด้วยแต่ฉันก็ใส่บุญใส่บาตรทุกวันก็ใช่คุณจะทำความดีดวงคุณก็ยังเลยดีอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีช่องมีรูหรือเผลอหรือประมาทโดนเหมือนกันเพราะดวงคุณตกทุกวันจากการทำความชั่วจากการทำอยู่ในอบายมุขแล้วตัวเองทำคนเดียวไม่พอคือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างเป็นคนเล่นกับเป็นเจ้ามือนะเจ้ามือคนบอกบางคนบอกว่าเจ้ามือฉลาดกว่าเพราะว่ารับแทงไงรับแทงคุณไม่ต้องเล่นใช่ปะแต่เจ้ามือนี่นอกจากโอเคสมมติตัวเองเล่นด้วยนะถ้าตัวเองก็เล่นด้วยแล้วตัวเองก็รับแทงด้วยคือหนึ่งเล่นเองไม่พอยังชวนคนอื่นให้เล่นอีกตัวเองชั่วคนเดียวไม่พอยังชวนคนอื่นให้ชั่วด้วยเลยชั่วคูณสองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามือเนี่ยมันเลยบาปมากกว่าถ้าตัวเองเล่นด้วยเจ้ามือบางคนก็เลยบอกฉันไม่เล่นหรอกนะแต่ฉันชวนคนอื่นให้มาเล่นคุณก็สะสมทบต้นเหมือนกันเพราะว่าสมมติคุณไม่ได้เล่นเองบาปหนักๆไม่มีแต่ว่าชวนคนอื่นให้มาเล่นก็บาปรับนิดหน่อยแต่รับหลายเจ้าไงสมมติคุณมีลูกมือ100คนคุณก็รับ100ครั้งนะแต่ละอาจจะละครั้งละน้อย
1: ๆครับ
0: มันก็บาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่เล่นเองด้วยหนึ่งคือไม่เป็นลูกมือด้วย
1: ครับ
0: สองเราไม่ชวนคนอื่นเล่นด้วยก็
1: ค
0: ือไม่เป็นเจ้ามือด้วยไม่เป็นเจ้ามือด้วยดวงเราจะดีขึ้นทุกวัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นจะดีขึ้นเลยตำแหน่งก็แป๊กขายของก็ไม่ค่อยได้เราค่อยปรับไปมันอาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้ที่คุณยังมีปมอยู่เนาะเราค่อยๆแก้ไปมันจะเป็นทางที่ถูกต้องเพราะอย่างที่ว่าบางคนทำความชั่วไม่ขึ้นคุณสมบัติมันก็เลยจะแบบไปทำผิดๆอะไรเงี้ยมันจะไปไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำความชั่วขึ้นแล้วจะรีบทำนะนั่นก็เป็นกับดักเหมือนกันเราก็ไม่ไปทางนั้นแต่เพราะนั้นในสายที่เป็นเทาๆดำๆเงี้ยเราไปทำเมื่อไหร่ดวงตกเมื่อนั้นทันที
1: โอ้ครับ
0: น้อยหรือมากเร็วหรือช้ายังไงก็ตกยังไงก็หลดมันเลยต้องเปลี่ยนเจ้ามืออยู่เรื่อยเปลี่ยนเจ้าของบ่อนอยู่เรื่อยเปลี่ยนธุรกิจอยู่เรื่อยเข้าใจม
1: ั้ยก็โดนจับไปมั้ง
0: ครับก็ด้วยไงเซ้งต่อไปเจ้ามือใหม่มาโดนอีกไม่ควรโดนอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเช่นอาจจะโดนคดีความบางคนไม่โดนคดีความแต่โดนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบางคนไม่โดนคดีความไม่โดนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่โดนเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยครอบครัวมีปัญหานั่นนี่ไม่โดนอะไรก็โดนอันหนึ่งเพราะว่าดวงเรามันตกคนนี้
1: นะเฮ้ยพระอาจารย์ผมเคยเห็นมีคนให้เช่าพื้นที่ในการที่จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วเขาก็จะมีวันเสาร์ก็จะมีเจ้าของนั่นแหละเจ้าของพื้นที่นั่นแหละเขาจะทำเปิดโรงทานเหมือนเป็นการที่จะเหมือนทำบุญอะในสิ่งที่
0: กินกำไรกินกำไร
1: พระอาจารย์แบบนี้พระอาจารย์มองยังไงมันช่วยได้ไหมแต่จริงๆธุรกิจเขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะพระอาจารย์เพราะว่าการเปิดพื้นที่ให้ขายสลากกินแบ่งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เขาก็เปิดโรงทานวันเสาร์อ่ะเขามองว่าอ๋อตรงเนี้ยมันคือทำธุรกิจ แบบนี้แล้วก็น่าจะมีอะไรที่คือสู่สังคมหรือทำบุญอะไรบ้างพระอาจารย์มอง
0: ดีดีด
1: ีได้ไหม
0: ดีแน่นอนการให้ทานนะคุณสมบูรณ์ดีแน่นอนนะก็บุญก็ส่วนบัญชีบุญบุญก็ส่วนบัญชีบุญบาปก็ส่วนบัญชีบาปก็คนละบัญชีกัน
1: มันล้างกันไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้ไม่ได้คือมันอาจจะแบบช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได
1: ้
0: กรณีที่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าเปรียบนะเหมือนกับความเค็มของเกลือกับน้ำความถ้ามีเกลือมากแต่มีน้ำน้อยแล้วมีน้ำน้อยเนี่ยโอเค็มมากใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมากปริมาณเกลือเท่าเดิมความเค็มก็ลดลงความดีเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำความปริมาณเกลือเนี่ยเปรียบเหมือนบาปบาปเนี่ยจะให้ผลหนักหรือเบาก็คือความเค็มถ้าเค็มมากคือให้ผลหนักเค็มน้อยก็ให้ผลน้อยผลเบาบาปเท่าเดิมนะบาปเท่าเดิมบาป คือเกลือเท่าเดิมแต่เค็มมากเพราะน้ำน้อย คือผลของบาปนั้นเนี่ยมันทุกข์มากถ้าเรามีความดีน้อย แต่ผลของทุกข์นั้นจะน้อยคือเค็มน้อยเพราะมีความดีคือน้ำมากเดี๋ยวมันช่วยเหลือกันได้แค่ตรงนี้แต่ว่าล้างกันไม่ได้นะ ล้างกันไม่คนละบัญชี เพราะฉะนั้นคนที่เขาแบบบางทีคือโลกมันเป็นอย่างนี้นะอย่างที่ว่าบางทีมันบีบคั้นน่ะก็ไม่รู้เรายังไม่ได้ไปทำธุรกิจอื่นจะทำธุรกิจนี้อยู่จะทำไงเอางี้ฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันก็ให้ทานฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันรักษาศีลฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันมีการเจริญภาวนาด้วยทานศีลภาวนาคุณมีความดีคุณมีความดีคุณก็จะดำรงตนไปอยู่ได้เนาะไม่ตกไปในความประมาทแล้วก็จะรักษาตัวไปได้เพราะนั้นความดีเราควรกระทำไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบใดๆก็ตามเราให้ทานแล้วรักษาศีลด้วยรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาด้วยมันก็จะไปกันได้ท่านบ้าง
1: มีเรื่องที่ท่านผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับไปสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะกินเจ1ปีแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงปีหนึ่งนะครับรู้สึกร่างกายไม่ไหวครับปวดท้องแล้วก็ร่างกายไปต่อไม่ไหวว่าอย่างนั้นเถอะทำไงดีฮะก็คือไปสาบานแล้วกลัวว่าจะผิดคำสาบานและลบล้างคำสาบานได้ไหมครับ
0: คำสาบานคือคำสัญญาตอนนี้คุณไปสัญญามันก็ต้องสัญญาแบบยังไงก็ต้องแบบมีเงื่อนไขหรือทำสัญญากันไว้ไหมเนาะอย่างพระอาจารย์อยากให้มองอย่างนี้สมมติเราไปบนเอาไว้สาบานไว้อย่างนี้นะคำสาบานเนี่ยมันเหมือนกับคำสัญญาคุณสมบัติเช่นว่าเรายืมเงินนะถ้าเกิดว่ามีคนมายืมเงินคุณสมบัติสมมตินะสมมติแล้วเราก็เซ็นสัญญากันว่าคุณต้องคืนนะคุณต้องคืนภายในเวลาเท่านี้นะและระหว่างนั้นคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้นะนี่คือเงื่อนไขนะแล้วถ้าคุณไม่คืนนะเงื่อนไขคือคุณติดคุกนะคุณจะต้องอาจจะไม่ติดคุกแหละคุณจะเอาที่ดินแปลงนี้มาจำนำมาไว้นะฉันก็จะเอาที่ดินตัวนี้ของคุณนะมันต้องมีเงื่อนไข
1: ครับ
0: ในสัญญาใดๆนั้นๆเข้าใจมั้ยฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดผ่านมาเสร็จปุ๊บเพื่อนคุณสมบูรณ์บอกว่าเอ้ยเพื่อนฉันจ่ายเงินเธอไม่ไหวแล้วว่ะแล้วคุณสมบูรณ์ทําไงเอาก็ที่ดินก็เอามาสิเขาบอกโอ้ที่ดินขายไปแล้วทําไงอ่ะเอางั้นอย่างอื่นมั้ยเราต้องต่อรองกัน
1: ครับ
0: ต้องต่อรองกันคราวนี้ไม่มีที่ดินเอารถได้มั้ยเขาบอกคุณสมบูรณ์ก็บอกอย่างงี้เอารถได้มั้ย
1: คร
0: ับรถมีอยู่2คันเอาคันนึงแล้วกันได้รถยังดีกว่าไม่ได้อะไรก็นี่คือต่อรองกันเข้าใจไหมต่อรองกันก็เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเกิดไปสาบานเอาไว้แล้วเราไม่รอบคอบเองคุณไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนคุณไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนเงื่อนไขนี่คือจุดทางออกเราแต่ที่บอกเราไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนแล้วเป็นไงเราก็เลยร้อนใจโอ้ยฉันจะทำยังไงแล้วฉันจะบาปไหมแล้วฉันจะเป็นคำสาหรือเปล่าโอ้นี่คืออาการของคนร้อนใจแล้วเพราะคุณไม่รับครอบเองคุณไม่รับครอบเองคุณไม่ได้ทำเงื่อนไขไว้ให้อย่างดีเพราะทำไงต่อรองใหม่นี่กลัวอะไรต่อรองใหม่คุณสมบูรณ์ก็ไปหาศาลเจ้านั่นแหละที่เราไปบนเอาไว้คร
1: ับไปต่อคำสาบานครับ
0: ไปต่อรองใหม่บอกว่าท่านเราก็พูดกันเลยท่านต่อพระพิฆเนศสมมุตินะท่านตอนนี้ฉันกินมาครึ่งหนึ่งแล้วโอเคไหมแล้วฉันก็มีอาการแบบนี้ ฉันคิดว่าถ้าฉันทำต่อไปเนี่ยฉันคงจะตายแน่นอนฉันคงจะไปไม่ไหวเพราะเราต่อรองกันดูได้ไหมขอเปลี่ยน30วันที่เหลือเนี่ยไอ้หนึ่งครึ่งเดือนที่เหลือเนี่ยเป็นอย่างอื่นอย่างไหนอ่ะก็อย่างที่เราจะสบายใจ
1: ครับ
0: อย่างที่เราจะสบายใจอย่างที่เราจะสบายใจนี่คืออะไรเช่นก็บอกว่าเอองั้นฉันจะไปปั่นจักรยานรอบสนามบินสุวรรณภูมิ40รอบหรือวิ่งรอบสนามฟุตบอล100รอบอะไรไม่รู้อะที่คุณจะสบายใจแล้วกันนะที่คุณคิดว่ามันจะชดเชยกันได้คุณไปต่อรอง
1: ครับ
0: จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์คือเพื่อความสบายใจของเราเพราะเราเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญานะคุณสมบัติคนที่เขาแบบว่าพยายามแก้บนนะ
1: คร
0: ับ เพราะก็ฉันสัญญาไว้ฉันก็ต้องแก้สิโอเคไม่มีปัญหาคุณสัญญาไว้คุณพยายามแก้คุณเป็นคนดีนะทีนี้มันไม่ได้ตามเงื่อนไขแล้วทำไงฉันจะตายแล้วคุณก็เอาความสบายใจเป็นหลักแล้วกันความสบายใจคือความดีของเราเนอะที่เราพยายามรักษาไว้เอาเงื่อนไขอื่นมาใส่ใจละกันนะ
1: คร
0: ับเอาอย่างนี้แหละคำว่าเอาอย่างนี้เนี่ยคือหมายว่าเป็นทางแก้ที่ให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ทีนี้ทางที่ดีเนี่ยเราควรทำอย่างนี้แล้วนี่คือทางออกของสิ่งที่คุณได้สาบานไว้แล้วนะได้สาบานไปแล้วแต่ที่ถ้าคุณยังไม่ได้ไปบนบานศาลกล่าวใดๆวิธีการที่ถูกต้องเดี๋ยวพระอาจารย์อยากจะแนะนำให้แทนนี้เราจะไปสาบานหรือบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีต้นมะขามเป็นต้นอ่ะสมมติเราถือเอาต้นมะขามเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ไปบนกับที่ต้นมะขามแต่ว่าขอให้สิ่งนี้สำเร็จสำเร็จเดียวอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปอีลูปเดิมว่าถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะมีปัญหาเราก็จะไม่สบายใจเป็นต้นให้คุณนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเอางี้นะเขาพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระสงฆ์ก็ตามไม่ได้ต้องการว่าคุณช้างคุณทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคุณต้องมากินเจ1ปีโอ้ไม่ได้ต้องการก่อนนั้น
1: ไม่เรียกร้องจากเรา
0: เรียกร้องอะไร
1: เป็นผู้ที่ไปเสนอเองแบบนั้นใช่ไหม
0: ต่อให้เสนอมาอย่างเงี้ยก็ท่านก็ไม่ได้ต้องการด้วยอ่ะ
1: คร
0: ับท่านก็ไม่ได้ต้องการด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะไปทำตอบแทนอย่างเงี้ยมันจึงไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการคือมันไม่ใช่เป็นลักษณะเงื่อนไขของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าใครจะได้อะไรลำพังด้วยการเพียงอ้อนวอนขอร้องแล้วมีการแก้บนบานศาลกล่าวเงี้ยนี่ไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคุณเป็นคนพุทธชาวพุทธคุณอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ให้คุณนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พอเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อธิษฐานอย่าไปแก้บนอย่าไปอ้อนวอนเนี่ยก็เรียกว่าอะไรบนอะอย่าไปบน
1: บนสังกล่าว
0: อย่าไปบนแต่ให้อธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จด้วยการสร้างเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยสร้างเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยเช่นแทนที่เราจะบอกว่าขอให้สอบผ่านขอให้ขายของได้ขอให้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะคุณไปนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรไปแก้บนนึกถึงเสร็จปุ๊บเราบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานในเหตุของการสอบผ่านคืออะไรเหตุของการได้เดินตำแหน่งคืออะไรเหตุของการขายของได้คืออะไรเราลิสต์มาแล้วก็พระเจ้าขอด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขอตั้งจิตอธิษฐานในการที่จะสร้างเหตุเหล่านี้ให้มันสมบูรณ์ภายในช่วงเวลานี้เราตั้งสัจจะอธิษฐานสัญญาอย่างนี้คุณไม่มีทางเฟลแน่นอน
1: ครับ
0: ไม่มีทางผิดหวังแน่นอนคำว่าไม่มีทางผิดหวังหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราได้สร้างเหตุอย่างนั้นถ้าคุณไม่ได้สร้างคุณก็ไม่ได้ถูกไหมถ้าไม่ได้สร้างคุณก็อาจจะไม่ได้สร้างคุณก็อาจจะได
1: ้
0: คำว่าอาจจะในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าบางทีเราอาจจะหายเราอาจจะไม่หายเราอาจจะได้เราจะไม่ได้แต่น้อยพอเราได้ตั้งจิตอธิษฐานนี่คุณสมบูรณ์จิตเราจะมีพลังเราจะนึกถึงพระพุทธประสงค์แล้วเราจะมีพลังเราจะมีความสบายใจเราจะสามารถรู้สิ่งที่ควรทำรู้สิ่งที่ควรเว้นไอ้ที่มันไม่น่าจะได้บางทีมันได้ไอ้ที่ได้แล้วมันอาจจะดีแต่บางทีได้อาจจะไม่ดีเราก็เลยอาจจะไม่ได้แล้วก็เลยจะออกมาในเส้นทิศทางที่มันจะพอเหมาะพอสมกับเราในเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้แล้วทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้วพอเราทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้น แต่ความดีความประเสริฐเนี่ยจะเกิดในชีวิตของเราได้ถ้ามีถึงจะถูกเนี่ยจะเป็นลักษณะการตั้งจิตอธิษฐานที่ถูกต้องโดยไม่ใช่การอ้อนวอนการแก้บนการขอร้องอย่างนั้นนั่นเอง
1: ครับในการที่เราพูดจาตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเป็นจัดเป็นบาปเป็นกรรมไหมครับแม้สิ่งนั้นจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเช่นพูดว่าตัวเองไม่ใช่คนอวดรวยแต่ตัวเองเนี่ยชอบอวดร่ำอวดรวยนะฮะพูดว่ามีความสุขไม่ใช่อวดรวยแต่เป็นการอวดความสุขทั้งที่ตัวเองชอบอวดรวยพูดง่ายๆสิ่งที่กระทำย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำแบบนี้ถือว่าบาปไหมครับ
0: มันตัวกับเราหรือกับคนอื่นที่พูดถึงตัวเราเองหรือพูดถึงคนอื่นใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่พูดอย่างเงี้ยคือมักจะพูดถึงคนอื่นมั้งว่าคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะ
1: สมมติผมบอกว่าโอ้ยผมเป็นคนดีผมไม่อวดรวยผมเป็นคนเคร่งในศีลในธรรมแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เออเหมือนธรรมะตำบอแต่จริงๆโอ้โหไปกินเหล้าเมายาอะไรแบบนี้บอกตัวเองไม่ยึดติดอะไรแต่จริงๆโอ้โหยึดมากครับติดอะไรพวกนี้มากนะคือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยแสดงให้คนอื่นเนี่ยไปบอกคนอื่นเขาเนี่ยว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเท็จนะพระอาจารย
0: ์
1: แต่สิ่งที่มันเป็นความเท็จตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปก่อให้เกิดความเสียหายให้กับใครนะฮะตรงนี้เองจะบาปไหมครับ
0: เป็นโมหะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: เป็นโมหะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นสมมติเราเป็นคนอวดรวยเราเป็นคนที่แบบชอบยกตนข่มคนอื่นแต่ฉันไม่ฉันไม่ยกตนข่มตัวฉันไปทำตนนะ
1: ครับครับ
0: ความที่คุณคิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นในขณะที่คุณเป็นอีกอย่างนึงนั่นคือโมหะนะโมหะเป็นบุญหรือเป็นบาป
1: โมหะเป็นบาปครับ
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นบาปแล้วยิ่งพูดคือการกระทำทางกายและทางวาจาใช่ไหมแล้ว take action ถ่ายรูปเซลฟี่ลงโซเชียลนั่นเป็นกรรมทางกายนั่นคือกรรมทางกายกรรมทางวาจายิ่งเพิ่มโมหะเข้าไปอีกอวิชชานุสัยก็เกิดขึ้นอีกก็ฉันว่าฉันไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะฉันก็เป็นคนดีอยู่นะยึดเองโมหะแต่ตัวเองเป็นคนไม่ดีมันก็เลยเป็นลักษณะที่เพิ่มโมหะนั่นเป็นบาปแน่นอนแล้วโมหะที่เพิ่มเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ด้วยมันเพิ่มแล้วลักษณะของโมหะมันจะเป็นมืดไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือถ้าพูดถึงตัวเราเองเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราจะรู้ตัวได้ไงว่าเราเป็นอย่างนั้นแย่เลยเพราะเราจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเป็นอย่างนั้นมันก็เลยบางทีต้องมีกัลยาณมิตรมาช่วยชี้โทษให้เฮ้ยคุณเป็นคนอย่างนี
1: ้
0: คุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะเราแบบเครื่องเขาอีกโอ้ยเรายิ่งเป็นคนบอกยากเลยเป็นคนเตือนยากเราก็จึงต้องมีกัลยาณมิตรหรือคนที่เราจะรับฟังคนนั้นแล้วมาคอยเตือนเราว่ามีโทษมีอะไรให้ปรับปรุงไหมเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจึงเคยบอกกับท่านพระอานนท์ไว้บอกว่าคนเราควรมองผู้ชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่ร่ำไปนั่นแหละว่าผู้ชี้ขุมทรัพย์ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นการคบกับบัณฑิตเช่นนั้นไม่มีเลวเลยมีแต่จะดีท่าเดียวเพราะนั้นถ้าเขาด่าเรานะคุณสมบูรณ์ดีแล้วตรงที่ว่า
1: เราทำใจยากนะพระอาจารย์มีคนมาต่อว่าเราได้ทำใจยากคือแต่จริงๆนะพระอาจารย์เพื่อนกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเตือนกันหรอกครับกลัวอีกคนจะโกรธพระอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะต้องเลือกคบมิตรด้วยแล้วเราก็ต้องมีใจกว้างๆคอยตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอคือแทนที่ว่าจะให้คนอื่นมาเตือนเนี่ยเราก็เตือนตัวเองก็ได้นะใช่ไหมบางทีคนอื่นมาเตือนเขาก็ไม่กล้าเตือนเราก็คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอๆบางทีเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรกันธรรมรับรู้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นมาได้นั่นเองจำบัง
1: ครับแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันนะครับในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะรับอรุณหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: เริ่มได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับ

0: นับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้านนางสาวสุวราทวิศีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงส่วนกรณีที่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างเองหากเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนและต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทางนี้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หากลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมจะเริ่มได้รับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ผู้มีสิทธิ์รายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนเริ่มได้รับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำเร็จการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองที่เพิ่มขึ้นถึง6เท่าช่วยฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพิ่มร้อยละ30
2: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ30ตัวต่อปีเป็นกว่า170ตัวต่อปีหรือเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่นำร่องมีการฟื้นตัวของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ30และมีเป้าหมายขยายผลเป็นต้นแบบการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทับกระทิงดุมาได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรันตอร์เรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำวันจันทร์ครับที่20กรกฎาคม2569นะครับในวันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมเพชรแก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้คือดูบอลแล้วยังไม่นอนใช่ไหม
0: ไม่ใช่เดินทางจากต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: เมื่อวานกับงานที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
0: แต่คุณน่ะดูบอลยังไม่ได้
1: ผมก็เดินทางจากต่างจังหวัดแล้วก็มาถึงกรุงเทพในเวลาประมาณสักค่ำคืน
0: แล้
1: วก็ได้งีบไปแป๊บหนึ่งประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยยังไม่นอนเลยเพราะว่า
0: ผล
1: ฟุตบอลนะครับใน90นาทีเสมอกัน0-0ต่อเวลาพิเศษเป็นสเปนชนะอาร์เจนตินาไป1-0เน
0: ี่
1: ยเพิ่งจบตอนตีประมาณ5:00แล้วก็มีการรับถ้วยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นเองก็แสดงความเสียใจกับแฟนๆของลิโอเนลเมสซี่ที่ไม่สามารถจะป้องกันแชมป์โลกได้แต่ว่าก็พิสูจน์ตัวเองมาเต็มที่แล้วเหมือนกันในการที่จะเป็นรองแชมป์โลกก็สเปนเป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะครับผมนั่นเอง
0: ค่ะกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะคุณ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยคือรู้แพ้รู้ชนะนะฮะ
0: รู้อภัย
1: รู้อภัยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ผ่านไปแล้วสำหรับบอลโลกใครที่นอนดึกก็ไม่ต้องนอนดึกกันแล้วนะคร
0: ับ
1: ก็กลับมาทำงานได้ปกติ
0: มาดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะรวมไปถึง Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีรคุณฟิลเดชธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับผม
0: สำหรับช่องทางค่ะคุณพีเราสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ผ่านทาง2ช่องทางเลยนะครับทางเสียงเพี้ยนเลย
0: เหมือนกัน
1: ทางวิทยุนะครับที่ FM 92.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับรวมไปถึงนะครับใน Facebook นะครับแฟนเพจของข่าวยามเช้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องถามพี่กบว่าเมื่อวานเดินทางไปนครสวรรค
0: ์
1: ตลอดการเดินทางตั้งแต่ช่วงไปและกลับได้เจอฝนตกบ้างไหมครับ
0: ไม่เจอเลยค่ะเมื่อวานอากาศค
1: ่
0: อนข้างร้อนเหมือนกัน
1: ร้อนเลย
0: ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็แต่ดีคือต่างจังหวัดเนี่ยก็คือมันโล่งยังมีต้นไม้บ้างมันก็จะมีลมมาบ้างก็สลับแบบร้อนบ้างเย็นๆบ้างสลับกันไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนที่ออกไปนอกบ้านไปท่องเที่ยวนะคะบางคนก็บอกว่าทางภาคอีสานเนี่ยฝนตกมีบางจังหวัดฝนตกบางที่ก็บอกว่าไม่เห็นตกเลยเพราะฝนตกไม่ทั่วฟ้
1: า
0: อันนี้จริงนะคุณ
1: ถึงฝนจะตกถึงฟ้า จะร้องถ้าได้มาเห็นหน้าน้องไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่ใช่เพลงอะไรฝนอะไรนะ
1: อย่างข้าวเดินอันนี้เรา
0: อันนี้เดิน
1: ข้าวเดินแปดแล้ว
0: เดินแปดแล้ว
1: คือตอนนี้ก็จะไปเข้ากับที่กรมอุตุได้บอกไว้ว่าจะเข้าสู่ช่วงของฝนทิ้งช่วงในช่วงประมาณสักกลางๆเดือนกรกฎาคมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะทิ้งช่วงให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับไปดูอากาศวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนที่ฝนตกเกิน 40% เลยนะครับก็น่าจะไม่ได้เจอฝนเท่าไหร่ภาคเหนือวันนี้ฝนตก 30% นะครับมีฝนฟ้าคะนองครับอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง36องศาเซลเซียสครับภาคอีสานนี้ครับฝนฟ้าคะนอง 20% เท่านั้นนะครับอุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางนะครับและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองวันนี้มีประมาณ 10% เท่านั้นนะครับโดยจะมีช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับส่วนภาคตะวันออกครับมีฝนประมาณ 20% ครับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 20% คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับส่วนฝั่งอ่าวไทยก็มีฝน 20% คลื่นสูง 1-2 เมตรเรียกว่าทั้งประเทศไม่มีพื้นที่ไหนที่ฝนเกิน 30% นอกจากภาคเหนือที่จะมีฝนเยอะสักหน่อยนะครับ
0: ค่ะมาติดตามข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกเลยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะก็เชิญชวนค่ะให้ทุกคนนั้นมาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรตินะคะภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ก็สัปดาห์นี้แล้ว
1: วันศุกร์นี้
0: ค่ะศุกร์นี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะภายในงานนะคะแล้วก็ยังมีไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นยังมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหลายจุดเหมือนกันนะคะก็มีการจัดเตรียมกิจกรรมแล้วนะคะสำหรับความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักๆเลยนะคะมาดูกันค่ะกิจกรรมหลักๆถ้าเป็นกิจกรรมทางศาสนานะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะคะไปร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน75รูปค่ะจาก3สายคลองซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยก็225รูปนะคะเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบค่ะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย40วัดด้วยกัน
1: 40วัด225รูปนะคร
0: ับ ค่ะแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่นะคะอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานที่วัดริมคลองทั้ง40วัดด้วยค่ะพร้อมกับการรวมพลังของหน่วยงานแล้วก็ประชาชนใน4จังหวัดด้วยนะคะที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบค่ะแล้วก็ยังมีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นก็เชิญชวนนะคะไปร่วมสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมส่วนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับก็คือการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะครับร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตนะครับอันนี้เพิ่มเติมสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปบริจาคโลหิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าท่านต้องตรวจสอบนะครับว่าท่านได้กินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญมาก
1: ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยเหมือนจะต้องหยุดกินอย่างน้อย1เดือนถึงจะบริจาคได้ส่วนถ้าเป็นยาบางตัวเนี่ยอาจจะเป็น7วัน
0: 7วันอย่างค่ะยาแบบคนเป็นไข้ธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ย
1: แต่ยาบางตัวก็สามารถจะกินไปได้แล้วก็บริจาคเลือดได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ต้องตรวจเช็คก่อนนะฮะก่อนจะไปบริจาคด้วยแล้วก็นอนให้เพียงพอนะครับต่อมาครับมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับในการปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์นะครับร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะรวมจำนวนครับ 7,575 ต้นครับต่อมาคือการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ครับคนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนะครับนอกจากนี้ครับมีกิจกรรมในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ครับทั้งกิจกรรมถนนคนเดิน2ฝั่งคลองเพลิดเพลินกับบรรยากาศวิถีชุมชนณคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมและคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับในพื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับระหว่างวันศุกร์นี้เลยนะครับ24กรกฎาคมจนถึงวันที่26กรกฎาคมก็คือถึงวันอาทิตย์นะครับกิจกรรมนี้3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับส่วนต่อมาคือการประกวดภาพวาดฝาผนังเป็นสตรีทอาร์ตนะครับเป็นผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตจำนวน75ภาพบริเวณของถนนริมคลององอ่างครับคลองพดุงกรุงเกษมและคลองบางลำพูรวมไปถึงคลองมหานาคครับซึ่งอันนี้จัดขึ้นนะครับเดือนนี้นะฮะจนถึงเดือนหน้าคือสิงหาคมก็ใครอยากจะไปถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ก็ไปได้กับการวาดภาพที่ถูกต้องนะฮะตามกฎหมายขออนุญาตนะฮะสตรีทอาร์ตแบบนี้นะครับต่อมาคือการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดครับร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามนะครับและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะใครที่อยากจะชมภาพยนตร
1: ์
0: แต่ว่าเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็จะมีชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่อง12ตอนค่ะตลอดระยะเวลาการจัดงานเลยก็สามารถชมได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะก็ไปรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารแล้วก็นักแสดงชั้นนำค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนะครับเพื่อร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่อง ื่องของผู้ประกันตนกันบ้างนะครับก็ท่านที่เป็นผู้ประกันตนนะครับทั้งนายจ้างเองและผู้ประกันตนตามมาตราที่33และมาตรา40นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนครับจะได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายทิศทางและดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับลงทะเบียนนะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ภายในวันนี้นะครับ20กรกฎาคมนะฮะแล้ววันเลือกตั้งคือ27กันยายนมีเวลานะครับลงทะเบียนภายในวันนี้นะครับ20กรกฎาคมเลือกตั้ง27กันยายนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดนะฮะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ในวันเลือกตั้งนะครับสามารถจะลงทะเบียนนะครับวันนี้20กรกฎาคมลงทะเบียนได้ทั้งเว็บไซต์เลยครับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชันที่เรามีนะฮะ SSO ครับและที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศครับทุกสิทธิ์ของท่านมีคุณค่าครับทุกเสียงมีความหมายมาร่วมใช้สิทธิ์นะครับเพื่อเลือกผู้แทนที่จะร่วมกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมให้ตอบโจทย์ผู้ประกันตนอย่างแท้จริงนะครับเพราะประกันสังคมเป็นของทุกคนและอนาคตประกันสังคมนั้นเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าให้เวลาผ่านไปวันนี้ลงทะเบียนด้วยนะครับ20กรกฎาคมครับ
0: ก็ย้ำเตือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะมาย้ำเตือนกันสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: หรือว่าแล้วนะฮะ
0: คนที่ผ่านแล้วและคนที่ยังไม่ผ่านด้วยสำหรับใครที่ผ่านแล้วนะคะผลปรากฏออกมาแล้วผ่านเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะภายใน12มกราคมก็มีเวลาเยอะ
1: ตั้งครึ่งปีอ่ะ
0: มีเวลาเยอะนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคุณมันก็จะมีแบบบาง
1: คร
0: ั้งที่ยังหลงนะยังลืมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ฝากมาบอกว่าสำหรับผู้มีผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายเนี่ยยืนยันตัวตนไปจนถึง12มกราคมปีหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้งหมด4ธนาคารนะคะ4ธนาคารนี้สามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนกรณีผู้ที่ไม่ผ่านล่ะคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะสามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะคือยื่นอุทธรณ์นั่นแหละยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารที่บอกไปแล้วก็คือออมสินทกสอาคารสงเคราะห์และอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะให้ยื่นสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันด้วยนับตั้งแต่วันประกาศผลค่ะและจะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่ง21กรกฎาขออภัยค่ะ21กันยายนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ไม่เกิน12มกราคมนะคะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนได้เลยค่ะสะดวกวันไหนก็ไปที่นั่นวันนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์คือยื่นอุทธรณ์ได้ไปจนถึง31กรกฎาคมแล้วก็ใช่เขาจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ย21กันยายนค่ะ
1: ครับผมส่วนข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะครับในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าครึ่ง
0: ๆ
1: ผู้ที่ผ่านเนี่ยประมาณ9ล้านกว่ารายส่วนไม่ผ่านก็ประมาณ9ล้านกว่ารายเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขนะครับผู้ที่ผ่านประมาณ9ล้าน 500,000 รายหรือเกือบ10ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นผู้ถือบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีการประกาศในรอบนี้เนี่ยผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยประมาณ13ล้านรายโดยประมาณแต่รอบนี้เป็นผู้ถือบัตรเดิมประมาณ7ล้านรายนะฮะ7ล้าน 200,000 รายครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นคนใหม่เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
0: อ
1: ีกประมาณ2ล้าน3รายด้วยกันนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนหน้าเลยคือเดือนสิงหาคมส่วนคนที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะไปใช้ได้ก็คือหลังเดือนกันยายนก็คือวันที่1ตุลาคมอย่างที่พี่กบบอกไปเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ยังใช้ได้อีก2เดือนก่อนจะไปเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันต่อที่เรื่องมาตรการช่วยค่าครองชีพการประปานครหลวงนะครับในการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเริ่มวันนี้ครับ20กรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้ครับทางการประปานครหลวงได้เตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้ ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยครับ20กรกฎาคมเป็นต้นไปในรูปแบบของออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการครับพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทเศรษฐได้พูดถึงนะครับว่ากปน.เนี่ยได้เตรียมความพร้อมรองรับนะครับสำหรับการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บริการของกปน.ครับให้สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงนั่นเองนะครับสำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้กับผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถได้รับสิทธิ์เนี่ยไม่เกิน100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับซึ่งก็คือ1ทะเบียนบ้านหรือบ้านเลขที่ก็ใช้ได้1สิทธิ์นะครับสมมุติว่าบ้านท่านอยู่กัน3คนก็ใช้ได้สิทธิ์เดียวนะครับคือมีเกณฑ์ดังนี้นะครับค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทอันนี้รัฐจ่ายให้ตามยอดที่ใช้จริงถ้าค่าน้ำประปาเกิน100แต่ไม่เกิน315บาทรัฐก็จ่ายให้100ส่วนต่างที่เหลือจ่ายเองถ้าค่าน้ำประปาของท่านดันเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนเลยต้องจ่ายเองเต็มจำนวนนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติไปแล้วนะครับที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์นะครับก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ดังต่อไปนี้สำหรับเมื่อกี้บอกแล้วว่าประมาณ7ล้านกว่ารายผู้ใช้สิทธิ์รายเดิมนะครับลงทะเบียนใหม่นะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในโครงการปีนี้ครับตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับและท่านจะได้รับสิทธิ์ในรอบเดือนใช้น้ำคือเดือนหน้าคือสิงหาคมนะครับและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำเดือนกันยายนส่วนผู้ที่ได้สิทธิ์รายใหม่นะครับหรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดไว้นะครับจึงจะสามารถลงทะเบียนได้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็เป็นการรอบการใช้ของเดือนตุลาคมนะครับส่วนใบแจ้งลดค่าน้ำจะเป็นของเดือนพฤศจิกายนนะครับจะไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากเรื่องของการประปานครหลวงครับ
0: ค่ะขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะมีคุณป้าประดิษฐ์น่าจะจำไม่ผิดนะคุณป้าประดิษฐ์นะคะฝากถามมาบอกว่าถ้าป้าเองเนี่ยก็ใช้บัตรสวัสดิการอยู่แล้วแล้วก็เดิมอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนผ่านฉลุยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบัตรเดิมแต่ทีนี้คุณป้าถามว่าต้องยืนยันตัวตนไหมนะคะจริงๆแล้วคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ที่เพิ่งได้สิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนนะต้องไปยืนยันตัวตนนะคะเหมือนที่เราได้แจ้งไว้แล้วนะคะก็จะได้สบายใจนะหรือว่าคุณป้าไม่มั่นใจผ่านไปแถวธนาคารก็ลองถามดูได้
1: ธนาคาร5แห่งนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กรุงไทยธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการประปานครหลวงกันหน่อยค่ะตอนนี้เขาก็จับมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าบริการค่ะในการชำระค่าน้ำประปาปกติเราไปจ่ายค่าบริการต่างๆเนี่ยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเขาจะมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมในการ10 บาท15 บาทก็แล้วแต่นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยใครที่จะไปจ่ายค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตวีซ่าการ์ดมาสเตอร์การ์ดผ่านแอปพลิเคชัน MWA on mobile หรือว่าบนเว็บไซต์ e-service นะคะของกปน.ก็คือการประปานครหลวงเนี่ยตอนนี้นะคะเหลือการบริการเพียงแค่5 บาทต่อรายการเท่านั้นนะคะ
1: จากเดิม10 บาทใช
0: ่ไหมใช่จากเดิม10 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึงสิ้นปีนี้31 ธันวาคมเลยสิ้นปีเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาได้ด้วยบัตรเครดิตก็ได้ Visa Card Mastercard ได้หมดเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะแล้วก็บนเว็บไซต์นะคะในอัตราค่าบริการ5บาทเท่านั้นนะคะต่อรายเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมไปติดตามเรื่องของการตลาดสินค้าหน่อยละกันนะครับหลังจากที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นของการพูดถึงเรื่องพาณิชย์เรื่องสินค้าของไทยกับมาเลเซียในเรื่องเกี่ยวกับทั้งกุ้งเองแล้วก็ปลากระพงนะครับวันนี้ไปดูการติดตามตลาดสินค้าไทยในญี่ปุ่นกันบ้างครับและการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทย ณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับติดตามการทำการตลาดสินค้าไทยและรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นโดยพบนะครับว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนท
0: ุ
1: เรียนนี่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะต่างชาติเกือบทุกชาติเลยเกาหลีเองจีนเอง
0: ชอบมาก
1: โอ้แล้วล่าสุดเพิ่งไปกินทุเรียนภูเขาไฟมา
0: ดิฉันก็กินมาแล้วคุณ
1: พี่เคยกินอยู่แล้วใช่ไหม
0: กิน FC ส่งมาให้
1: ทำไมผมไม่ได้กิน
0: น
1: ะ
0: นั่นไง
1: ส่งให้พี่เหรอ
0: ไม่น่าพลาดเลย
1: คือ
0: ส่งมาให้
1: คือไม่ค่อย
0: แล้วตรงกับวันหยุดพอดี
1: อ๋อแหม
0: รอดไปดิฉันน่ะรอด
1: คือปีที่ผ่านมาได้กินอะไรนะหลงกับลิ้นอันนี้เคยกิน
0: แล้ว
1: ได้กินบ่อยเพราะว่าเป็นของดีอินเทอร์เน็ตของคุณทิติมาหรือกินทุเรียนใต้นี่ก็บ่อยทุเรียนเมื่อก่อนกินทุเรียนชนทุเรียนระยองจันเนี่ย
0: ดิฉันเคย
1: ไปชลบุรีกินบ่อย
0: ดิฉันเคยไปใต้ไปหาดใหญ่แล้วก็ไปเที่ยวจังหวัดที่ติดกับหาดใหญ่อะไรนะ
1: สตูล
0: สตูลระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีแบบชาวบ้านเนี่ยเขาเอา
1: ทุเรียน
0: มาขายรสชาติ
1: ถือว่า
0: โอเคนะ
1: ไม่ค่อยเจอนะถ้าเส้นหาดใหญ่
0: แต่ช่วงฤดูกาลทุเรียนก็ดี
1: แต่ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยมีโอกาสได้กินค่อนข้างน้อยด้วยส่วนหนึ่งแต่พอได้กินอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะเป็นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าเขาเลือกลูกที่ดีหรือเปล่าก
0: ลิ่นจะไม่แรง
1: กลิ่นไม่แรง
0: คือ
1: กลิ่นตอนกิน
0: อ
1: ่ะจะไม่แรง
0: ใช่ค่ะ
1: จะไม่ค่อยแรงใช่
0: ไม่ค่อยแรงจริง
1: แล้วก็ผมได้เนื้อที่ค่อนข้างกรอบ
0: กรอบ
1: แล้ว
0: กรอบนุ่มใน
1: แล้วไม
0: ่ไก่ฉีกไหม
1: ไม่ปลาร้าคือ
0: ไก่ฉีก
1: ไม่ถึงขั้นไก่ฉีกมันจะแข็งไป
0: กรอบนุ่ม
1: อ่อน
0: นุ่มใน
1: เอางี้เนื้อเหมือนขนุน
0: อ
1: ่ะคือกรอบแบบนั้น
0: อ
1: ่ะไม่แล้วมันถูกจริตมากๆเลย
0: นะฮ
1: ะพูดถึงเรื่องกล้วย
0: ฉันไม่ได้กิน
1: ผมไปกินข้างนอก
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: เพราะนั้นไปกินที่กองทัพบกไปงานกรมน.นะครับมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของผลไม้และสินค้าไทยนะครับโดยเฉพาะทุเรียนไทยนะครับได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับมีความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมถึงผลไม้อื่นๆเช่นมังคุดด้วยส้มโอด้วยตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับยังมีการหารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโดบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นครับทั้งนี้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นนั้นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดย 80% ที่นำเข้ามาจากอาเซียนครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ไทยเราจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 80% ตรงนี้ครับและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับมีการกำหนดการนำผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางลงพื้นที่นะเดินทางมาไทยมาดูพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักนะครับในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามตีคล้องร้องข่าวนะคะกับประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมที่ท่านนายกรัฐมนตรี
1: ความสัมพันธ์ไทยจีน
0: ใช่ไปเยือนจีนด้วยแล้วก็จะมีพิธีเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140นะคะที่อยู่ทางภาคใต้จะเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสด้วยแล้วก็มีกระทรวงพม.ค่ะลงพื้นที่ไปที่กาฬสินธุ์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสให้แล้วก็กระทรวงแรงงานขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาตินะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามได้ในตีคอร้องข่าวค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันเผยว่าจีนยืนยันลงทุนไทยเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีชั้นสูงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า BOI แห่งที่4ในประเทศจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งเลยทีเดียวต่างก็ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แหละครับและก็เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมกันด้วยคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนก็เห็นแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ทางรัฐบาลก็เดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เรารู้จักกันนี่แหละครับในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่กันด้วยพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายแล้วครับก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ พระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงศาสนาและวัฒนธรรมไทยและจีนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศจีนแล้วครับและแถมยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูกันด้วยซึ่งก็สะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดแห่งนี้รวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดกันด้วยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดต้าฉือไว้ซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนก็สะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านสื่อของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ต่างก็ชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วครับแล้วย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีนคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันแล้วสื่อท้องถิ่นของประเทศจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนคนจีนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจของจีนหรือเสฉวนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียหยูเจียโหยคำนี้แหละครับติดต่อกัน4ครั้งด้วยกันนั่นคือเจียโหยเจียโหยเจียโหยและเจียโหยครับซึ่งก็เป็นการแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนแล้วก็เป็นคำที่ให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคอันได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีครับโดยสื่อเสฉวนก็ระบุเลยครับว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและก็ได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นมาพาดหัวข่าวแบบนี้ทั้งที่ภายในงานนั้นก็มีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากมายเลยทีเดียวอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อของจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของประเทศไทยมีการเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนกันด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนสำเร็จเกินคาดด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทัพทีมประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเช่นบริษัทฉางอานออโตโมบิลค่ายรถ EV ระดับท็อปเทียร์ของจีนได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนแล้วครับโดยตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยพร้อมเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีครับแล้วก็ดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้วถึง40แห่งด้วยกันขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วครับซึ่งจะสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราด้วยกันพร้อมทั้งได้มีการผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยกว่า 1,500 คนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็แบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทและเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทครับซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีประเทศไทยนี่แหละครับเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดยโสธรมอบบ้านพอเพียงคืนรอยยิ้มให้คุณยายวัย72 ปีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.พร้อมคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเพื่อส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์หญิงชราวัย72ปีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและรอยยิ้มของชาวบ้านในพื้นที่และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นยังมีการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี2560ถึง2569ครอบคลุมพื้นที่9อำเภอ54ตำบล182โครงการด้วยกันครัวเรือนก็ได้รับประโยชน์1261ครัวเรือนงบประมาณสะสมรวมทั้งสิ้นก็27,365,573 บาทแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอกุดชุมถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและกระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงโดยสามารถจ่ายงบประมาณสนับสนุน 6,675,000 บาทครบทั้ง10พื้นที่คิดเป็น 100% เต็มเลยครับรวมโครงการ40โครงการด้วยกันซึ่งทางกระทรวงอว.และก็ภาคีเครือข่ายต่างๆก็มุ่งหวังแหละครับว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่นั่นคือการนำความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพพิตำอย่างเป็นทางการซึ่งถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีรวมไปถึงพื้นที่สำคัญอย่างอำเภอท่าศาลาและอำเภอนพพิตำล้วนถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสนะครับที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่พร้อมทั้งได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อถนนสายหลักกว้างขวางรองรับปริมาณรถถนนสายรองเชื่อมโยงเข้าถึงทุกชุมชนนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภารกิจในการลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วย้ำว่าพร้อมบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อติดตามงานพัฒนาสังคมและมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยทางกระทรวงพม.ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าพม.สร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสมอบความช่วยเหลือรวม9รายการด้วยกันครอบคลุมการช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปรับสภาพที่อยู่อาศัยมอบรถเข็นวีลแชร์สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนโครงการซ่อมบ้านพอเพียงและกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปและก็ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ชื่อว่าพม.สร้างสุขสำหรับคนทุกวัยจำนวน14บูธด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละเขาก็จะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีคุณภาพกันต่อไปด้วยพร้อมทั้งจะมีการใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชี้แจงของรัฐบาลในเรื่องการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าก็เพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนแล้วในขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานกันด้วยและก็ไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกันด้วยครับแล้วขอย้ำอีกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับย้ำรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าจะขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นก็ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานคือ www.doe.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันเรื่องของการทำงานหน่วยงานที่ชื่อสคบบอกว่ายุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ำชัดว่าสคบยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ณสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเลยครับว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐโดยเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยการตรวจสอบข้อมูลโครงการสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านนี่แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งหลายสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบลดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมครับโดยทางสคบเองก็พร้อมรับฟังเร่งดำเนินการและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วโปร่งใสและก็สร้างความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังตามแนวทางการทำงานเชิงรุกของสคบยุคใหม่นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวก็ย้ำกันทุกวันแล้วครับว่าประเทศไทยเราเองจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:57 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าน่าจะนำเสนอข่าวไม่ทันแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะ
0: ครับผม
1: คนห่างไกลใจห่วงบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็แฟนๆข่าวทุกคนค่ะ
0: ครับ
1: นักข่าวน่ารักเขาชมคุณนะ
0: นักข่าว
1: นักข่าวเราไม่ใช่นักข่าวเราเป็นนักจัดรายการนะคะอ่ะก็รับไปเพราะว่าบางคนก็จะเหลีย
0: งอะไรที่ดีเรารับไปฮะอะไรที่ไม่ดีเราก็ข้ามไป
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: เหมือนกินอร่อยบอกต่อถ้าไม่อร่อยเงียบไว้นะครับ
1: ใช่ค่ะถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถ้าเกิดรายการเราจัดดีบอกต่อถ้ารายการเราจัดไม่ดีเงียบไว้นะครับ
1: คุณสมยศแสงสว่างเอ้ยแสวงไพศาลนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทั้งสองท่านและก็ทีมงานด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: ฟังจากมาบตาพุทธระยองเช้านี้ภาพเสียงชัดเจนครับ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณโกศลนะคะก็ฟังทุกวันที่กาฬสินธุ์สัญญาณก็ชัดเจนค่ะคุณคมสันนะคะเข้ามาเหมือนเดิมค่ะคุณสุริยาคุณพิสมัยบอกว่าสเปนมาแรง
0: อ๋อย่ามาแรงได้แชมป์ไปแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะน้องชาตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีด้วยนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณสุชินคุณพานุมาตรพระรุ่งนะคะคุณออสสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าหันคา27องศาฟังทุกวันนะคะขาดไม่ได้เลยคุณอยู่ในใจชัยภูมิขอบคุณข่าวยามเช้าด้วยนะคะอ่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณพี่ติ๋มนะคะของขวัญของที่ระลึกนะคะที่ฝากให้ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณผู้ฟังนะฮะที่รับฟังกันทาง FM 96.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั่วประเทศด้วยวันนี้เราสองคนนะครับคุณกบสุกัญญาผมพีพฤฒและคุณป๋องสุภฤกษ์ลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเวลา 6:08 น.วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1 นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการ